0: ซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับซุกซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับทักทายคุณผู้ฟังและก็น้องๆครับกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับกับวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายนครับผมอยู่กับพี่อริศพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับผมกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ครับผมภายใต้แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนะครับอ่านยกกำลังสุขครับวันนี้พี่อริศนะฮะก็กับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขก็จะมาพูดถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับที่เรามีกิจกรรมมากมายครับตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ที่14จนถึงวันศุกร์ที่18นะครับกันยายนที่ผ่านมาครับที่ทางสโมสรยกกำลังสุขครับเรามีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่และก็รวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ครับที่ทางสโมสรยกกำลังสุขศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนนะครับที่เราได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายนะครับให้กับน้องๆในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ครับวันนี้ครับเรามีเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่นะครับกับความสุขนะฮะและก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นมากมายครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนิทานสร้างสรรค์ครับวันนี้ที่เราจะหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังครับเช่นเคยครับวันนี้คุณผู้ฟังสามารถจะโทรเข้ามาพูดคุยในรายการครับ0756110222ครับและก็รวมไปถึงอินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจของสวทกระบี่นะครับ FM 98.5 MHz ด้วยนะฮะรวมไปถึงแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขนะครับทักทายอินบ็อกซ์เมสเสจมาได้นะครับโดยวันนี้ครับท็อปิกที่เราจะมาพูดคุยกับเรื่องของนิทานนิทานที่เราสร้างสรรค์หรือว่าการ์ตูนก็ได้ครับมาเล่าสู่กันฟังว่าหนังสือเล่มโปรดของคุณผู้ฟังคือหนังสือเล่มไหนนะครับและก็มาพูดคุยกันได้นะครับกับที่นี่ FM 98.5 MHz กับรายการสุขโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับ
0: สุขซ่อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริส

0: และพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
1: ่ครับแน่นอนครับว่าเริ่มต้นด้วยรายการวันนี้เราก็จะมอบความสุขนะฮะกับการบางคนที่กำลังหาความรักว่ารักอยู่ที่ไหนรักอยู่แห่งหนใดครับวันนี้เราก็ชวนมาหาความสุขกันนะครับกับความรักที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นเองได้ครับกับบทเพลงรักอยู่หนใดครับ

0: เพราะการอ่านหนึ่งในกุญแจสำคัญและยังเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-6 ปีสโมสรยกกำลังสุขโดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและสสส.เชิญชวนทุกท่านมาร่วมส่งมอบหนังสือเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกลผ่านกองทุนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยและสร้างสวัสดิการหนังสือสำหรับแม่ตั้งครรภ์ในการวางรากฐานชีวิตมนุษย์และสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาวะเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยลดภาวะเรียนรู้ถดถอยเปิดรับหนังสือดีมีคุณภาพเพื่อส่งมอบต่อให้เด็กเล็กทางสถานีที่ท่านรับฟังในขณะนี้กระบี่อ่านยกกำลังสุขเพราะการอ่านคือชีวิต
1: สุขซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี
2: ่ครับสุขซ้อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่ฮาริสพร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับผมกับบทเพลงนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะฮะรักอยู่แห่งหนใดครับพร้อมกับเรื่องของเกรงใจนะฮะวันนี้เราก็เลยมีท็อปิกนะฮะที่จะมาพูดคุยโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เรื่องราวกับรายการของเราครับที่เราจะมาทำความรู้จักกับความโกรธกันนะครับครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของความโกรธเนี่ยครับสำหรับมนุษย์เราแล้วเนี่ยครับความโกรธเป็นเรื่องของอารมณ์หรือว่าอิโมชันนั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับไม่มีทางนะครับที่ทำให้หายไปไหนนะฮะเราจึงจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สามารถปฏิเสธมันได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคนเราส่วนใหญ่คิดว่าความโกรธเป็นเรื่องสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับการรู้สึกโกรธหรือการแสดงความโกรธออกมาเขาเรียกออกไปไม่ได้ต่างหากนะครับที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในที่นี้ความหมายก็คือว่าจริงๆความโกรธทุกคนนะครับมันสามารถจะมีได้เพราะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของมนุษย์นั่นเองนะครับแต่สิ่งสำคัญคือสิ่งที่ไม่ดีก็คือว่าเรื่องของการแสดงความโกรธออกไปเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยไม่สมควรวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับกับการแสดงความโกรธออกไปนะครับจะทำให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความตั้งใจความจริงใจนะฮะและยังช่วยป้องกันไม่ให้คุณเนี่ยเก็บความรู้สึกของตนเองออกมานะครับออกเพราะว่าไม่ให้ตนเองเนี่ยเก็บความรู้สึกของตนเองนะครับไว้การที่เรามาตั้งเสียใจภายหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าทีเดียวเลยนะครับดังนั้นนะครับ เราสามารถจะแสดงความโกรธได้ในเวลาที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าวิธีการที่เราจะแสดงนี่แหละคือเป็นสิ่งที่สำคัญต่างหากนะครับหากเราเอาแต่เก็บความรู้สึกไว้นะครับสักวันมันอาจจะระเบิดออกมาได้นะครับหรือไม่คุณก็อาจจะเกลียดตัวเองคุณควรจะสื่อสารให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเข้าใจว่าตอนนี้รู้สึกยังไงนะครับหรือความต้องการอะไรอยากทำอะไรแต่ต้องไม่ใช้อารมณ์มากเกินไปครับความหมายคือเราพูดด้วยเหตุผลนั่นเองนะครับเมื่อแสดงความโกรธออกไปอย่างเหมาะสมความสัมพันธ์ก็จะไม่แย่ลงครับทำให้ความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ลองคิดดูว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นเองนะครับสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับในกรณีที่น้องๆนะครับรู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกกังวลใจก็ต้องบอกว่าตอนนี้หนูไม่ชอบเพราะเหตุผลอะไรเราไม่ควรแสดงความก้าวร้าวหรือว่ากิจกิริยาที่ไม่เหมาะสมนะครับกับพ่อแม่หรือว่ากับคุณครูนะครับสิ่งนี้เราควรจะมอบเขาเรียกว่าอะไรนะวิธีการเนาะในการสื่อสารนั่นเองครับเรื่องราวดีๆนะครับกับรายการสุขโซนที่มาฝากคุณผู้ฟังและก็น้องๆกับที่นี่ FM 98.5 MHz ครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่บ้านเราครับ
1: สุขซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้น

0: ราะการอ่านหนึ่งในกุญแจสำคัญและยังเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-6 ปีสโมสรยกกำลังสุขโดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและสสส.เชิญชวนทุกท่านมาร่วมส่งมอบหนังสือเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกลผ่านกองทุนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยและสร้างสวัสดิการหนังสือสำหรับแม่ตั้งครรภ์ในการวางรากฐานชีวิตมนุษย์และสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาวะเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยลดภาวะเรียนรู้ถดถอยเปิดรับหนังสือดีมีคุณภาพเพื่อส่งมอบต่อให้เด็กเล็กทางสถานีที่ท่านรับฟังในขณะนี้กระบี่อ่านยกกำลังสุขเพราะการอ่านคือชีวิต
1: ครับผมกระบี่อ่านยกกำลังสุขครับเพราะว่าการอ่านคือชีวิตครับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับโดยเฉพาะยิ่งการนำเรื่องของการอ่านนะครับมาสร้างสรรค์ให้กับน้องๆในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับกับในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยกับรายการสุขโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับผมวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับในช่วงของเจนซ่าเจนซ่าครับเด็กที่เรามาพูดคุยกันนะครับเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาครับกิจกรรมที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยสสส.ครับโดยเครือข่ายของคิดดีไอดอลนักสื่อสารสุขภาวะในพื้นที่ของภาคใต้ครับได้มีการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับทางสังคมนะห้องประชุมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1นะครับอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับเป็นกิจกรรมในการเปิดพื้นที่ให้น้องๆกว่า200คนครับได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงนะครับพร้อมกับการมาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภัยออนไลน์กับซีดเช็คเกอร์ครับซึ่งเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมการให้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะในโรงเรียนและก็ชุมชนนั่นเองครับผมซึ่งน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1ครับได้ร่วมทำกิจกรรมกับทางพี่ๆสโมสรยกกำลังสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการชวนมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของภาวะปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษาก็ดีครับและก็รวมไปถึงเรื่องของไซเบอร์ออนไลน์นั่นเองนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับก็ได้นำเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะอันตรายเนาะที่เกิดขึ้นที่แฝงมาด้วยคอนเทนต์แล้วก็เรื่องของบุคสื่อบุคคลเนาะที่มีอิทธิพลทางสื่อนั่นเองครับผมโดยมีการสร้างเครือข่ายซิชเชคเกอร์ครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าตาสับปะรดเนาะบนโลกออนไลน์ครับก็ถือว่าเป็นหัวใจกิจกรรมที่กิจกรรมนี้ให้เกิดการทักษะเนาะการรู้เท่าทันนะครับหรือว่ามีเดียลิเทเรซีนะครับที่น้องๆจะได้เรียนรู้และก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับถ้าเราคุณผู้ฟังดูติดกิจกรรมตามใน Facebook ของเราณตอนนี้นะฮะในเฟซในแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขก็ดีครับหรือว่าในการไลฟ์สดก็ดีครับเราก็จะเห็นภาพกิจกรรมนะครับของน้องๆ นะครับที่เราชวนมาเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งครับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่น้องๆได้ทำกิจกรรมเนาะน้องๆก็ได้มาร่วมพัฒนานะครับในการที่จะมาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังนะครับกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้ซีดเช็คเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ต้องขอบคุณทางสโมสรยกกำลังสุขครับศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวครับภายใต้การสนับสนุนโดยสสส.ครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและก็รวมไปถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่ทางสโมสรยกกำลังสุขได้จากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเราครับและนอกเหนือจากนั้นครับเรายังมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็ถือว่าในสัปดาห์นี้เราเริ่มต้นตั้งแต่ต้นกิจกรรมนะครับวันจันทร์เนาะและก็จนถึงวันศุกร์นะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้มีกิจกรรมเราเรียกว่าเป็นการเปิดที่เปิดพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการอ่านนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ทางสโมสรยกกำลังสุขครับเราได้ร่วมกับทางเราเรียกว่าอะไรนะเป็นร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาเรื่องของนิทานครับมาร่วมจัดกิจกรรมให้กับน้องๆในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ครับซึ่งมีผลเขาเรียกว่าอะไรนะผลรางวัลด้วยนะครับและก็รวมไปถึงกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเรามีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนะครับภายใต้วันพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวครับเรามีการจัดประกวดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือนิทานนะครับแล้วก็เราได้ผลงานมากกว่า20ผลงานครับ แต่ละผลงานก็มีน้องๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่เป็นภาคประชาชนเนาะได้มาร่วมสร้างสรรค์หนังสือนิทานครับซึ่งในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องราวกิจกรรมสร้างสรรค์โดยเฉพาะยิ่งการมาแนะนำหนังสือนะฮะที่เป็นหนังสือได้รับรางวัลด้วยนะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะครับพร้อมด้วยกับสโมสรยกกำลังสุขนะครับโดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านโดยสสส.ครับได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็เล่าถึงหนังสือนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดหนังสือให้น้องๆและก็คุณผู้ฟังได้รู้จักกันนะครับสำหรับหนังสือเขาเรียกว่าหนังสือนิทานสร้างสรรค์นะครับกิจกรรมในช่วงของอ่านยกกำลังสุขนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีการโฟนอินพูดคุยกับเจ้าของผลงานด้วยกันนะครับกับรายการสุขโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับ
0: สุขโซนโซนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่เพราะการอ่านหนึ่งในกุญแจสำคัญและยังเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-6 ปีสโมสรยกกำลังสุขโดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและสสส.เชิญชวนทุกท่านมาร่วมส่งมอบหนังสือเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกลผ่านกองทุนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยและสร้างสวัสดิการหนังสือสำหรับแม่ตั้งครรภ์ในการวางรากฐานชีวิตมนุษย์และสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาวะเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยลดภาวะเรียนรู้ถดถอยเปิดรับหนังสือดีมีคุณภาพเพื่อส่งมอบต่อให้เด็กเล็กทางสถานีที่ท่านรับฟังในขณะนี้กระบี่อ่านยกกำลังสุขเพราะการอ่านคือชีวิต

0: พราะการอ่านหนึ่งในกุญแจสำคัญและยังเป็นหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-6 ปีสโมสรยกกำลังสุขโดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและสสส.เชิญชวนทุกท่านมาร่วมส่งมอบหนังสือเพื่อน้องในพื้นที่ห่างไกลผ่านกองทุนสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยและสร้างสวัสดิการหนังสือสำหรับแม่ตั้งครรภ์ในการวางรากฐานชีวิตมนุษย์และสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาวะเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยลดภาวะเรียนรู้ถดถอยเปิดรับหนังสือดีมีคุณภาพเพื่อส่งมอบต่อให้เด็กเล็กทางสถานีที่ท่านรับฟังในขณะนี้กระบี่อ่านยกกำลังสุขเพราะการอ่านคือชีวิต
1: สุขซ้อนความสนุกทุกวันเสาร์กับพี่ฮาริสและพี่กลุ่มละครมายาสโมสรลูกปูดำจะมาสร้างสรรค์ความสุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
2: ครับซุกซ่อนซ่อนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีครับยังอยู่กับพี่ฤทธิ์พร้อมกับทีมงานของสโมสรยกกำลังสุขครับกับในช่วงของเปิดโลกกว้างด้วยหนังสือครับ
3: เปิดโลกกว้างด้วยหนังสืออ่านยกกำลังสุข
2: ครับผมสำหรับในช่วงของเปิดโลกกว้างอ่านด้วยหนังสือครับผมก็เป็นกิจกรรมดีๆครับที่ทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ครับดำเนินกิจกรรมโดยศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวสโมสรยกกำลังสุขครับกับในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เราอยากจะเก็บมาฝากกับเรื่องของกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ครับซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่ทางสโมสรยกกำลังสุขเองครับได้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับพร้อมด้วยกับการจัดกิจกรรมนะครับกับกลุ่มน้องๆเหล่าเจนซีครับในการที่จะรวมน้องๆครับรวมพลังกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในวันพิพิธภัณฑ์ไทยครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในวันที่18กันยายนที่ห้องประชุมช้างเผือกนะครับแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตารวมไปถึงอุทยานการเรียนรู้ของ TK Park จังหวัดกระบี่ครับซึ่งโดยมีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับพร้อมกับกรมทหารราบที่2กองพลนาวิกโยธินนะครับและก็ทางสโมสรยกกำลังสุขของเราครับภายใต้แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ครับได้มีการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับในการเข้าถึงในเรื่องของการอ่านที่หลากหลายครับตั้งแต่การอ่านนิทานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และก็รวมไปถึงการสำรวจพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับผมในการสร้างศิลปะสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าดูจากภาพนะครับใน Facebook ของทางสวทกระบี่และก็รวมไปถึงแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขครับก็จะมีน้องๆ6สถาบันนะครับกว่า189คนด้วยกันครับร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับโดยเฉพาะยิ่งนอกเหนือจากเรื่องของวันพิพิธภัณฑ์ไทยแล้วนะครับก็มีในเรื่องของการเปิดประสบการณ์กับเรื่องของการอ่านนะครับผมที่มีน้องๆ นะครับทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า189คนครับจาก6สถาบันได้แก่โรงเรียนของเทศบาล1ตลาดเก่าครับผมแล้วก็โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับโรงเรียนเทศบาล3ท่าแดงนะครับโรงเรียนโพคาพาณิชย์นุกูลครับมูลนิธินะครับรวมไปถึงโรงเรียนอนุบาลกระบี่และก็โรงเรียนอุตรากิจด้วยนะครับในการรวมพลนะครับสำหรับน้องๆ นะครับมาร่วมกิจกรรมกับแนวคิดของเกาะแห่งการอ่านนะครับที่มองว่าการอ่านไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนนะครับหรือว่าห้องสมุดแต่คือสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชนนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับที่ทางสโมสรยกกำลังสุขนะครับในการเปิดพื้นที่เปิดประสบการณ์ให้น้องๆเนี่ยครับได้เรียนรู้กับการตั้งคำถามกับการค้นหาและก็รวมไปถึงการสร้างเรื่องราวนะครับเพราะว่าเรามีการมอบรางวัลนะฮะสำหรับการประกวดนะครับนิทานด้วยนะครับแต่ว่านอกเหนือจากการประกวดนิทานก็ยังมีการประกวดวาดภาพถ่ายคลิปสั้นนะครับภาพถ่ายการประกวดตาสัญลักษณ์โลโก้รวมไปถึงการ์ตูนสัญลักษณ์นะครับแนวมาสคอตเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับไฮไลท์สำคัญที่ทางสโมสรยกกำลังสุขได้ทำกิจกรรมก็คือเรื่องของการเปิดโลกกว้างเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือนะครับเพราะว่าเรื่องของหนังสือเป็นเรื่องที่สำคัญครับที่ทางสโมสรยกกำลังสุขได้นำเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งหนังสือนิทานที่เรามีผู้รับรางวัลนะครับหลาก ลายเล่มเหมือนกันครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของผู้รับรางวัลนะครับหรือว่าหนังสือที่เราเอาเรื่องของนิทานการอ่านนะครับมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับเพื่อเราจะได้เปิดโลกกว้างด้วยหนังสืออ่านยกกำลังสุขด้วยกันครับ
3: กว้างด้วยหนังสืออ่านยกกำลังสุข
2: ครับผมแน่นอนครับว่าสำหรับในช่วงนี้นะฮะที่เราจะมาพูดคุยกับช่วงเปิดโลกกว้างด้วยหนังสือครับวันนี้เรามีเกสนะฮะคนสำคัญที่จะมาพูดคุยในรายการของเราครับซึ่งถือว่ามีเรื่องราวนะครับสำหรับหนังสือที่น่าอ่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนิทานที่ชื่อว่าบ้านนี้ของใครกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเราจะมาพูดคุยนะครับโทรศัพท์โฟนอินนะครับกับผู้แต่งนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้บ้านใครบ้านของเรื่องนิทานเรื่องบ้านนี้ของใครกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นนิทานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้านเรานะครับผมวันนี้ครับเราจะโฟนอินพูดคุยกับผู้แต่งผู้เขียนสำหรับนิทานเรื่องนี้ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมอยากจะให้แนะนำตัวหน่อยนะครับชื่ออะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
4: ค่ะก็ชื่อเล่นชื่อไอซ์นะคะชื่อจริงคือมุจลินประทุมมาศค่ะก็ตอนนี้เป็นดูแลงานด้านกิจกรรมและสื่อสารให้กับมูลนิธิหนึ่งค่ะซึ่งเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งค่ะ
2: นะครับคุณไอซ์นั่นเองนะครับผมสำหรับเรื่องของนิทานนะครับบ้านนี้ของใครกันนะนะครับเรื่องเล่าหรือว่าแนวคิดของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับอยากจะช่วยสื่อสารให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยนะครับ
4: ค่ะก็ครั้งแรกอะค่ะที่เห็นตัวการประชาสัมพันธ์เนาะของทางสโมสรยกกำลังสุขอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดนิทานซึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพวกนี้ค่ะเรื่องของถิ่นฐานบ้านเกิดก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะแบบเล่าเรื่องนี้ได้เพราะว่าเราก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของที่กระบี่อะค่ะมาประมาณเกือบ3ปีค่ะที่ทำงานซึ่งเดิมก็คือไม่ได้เป็นคนกระบี่ค่ะก็คือเป็นคนกรุงเทพค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำงานที่นี่ค่ะบินไปบินกลับประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเดินดูหาดดาบค่ะที่เกาะจำ
2: ครับ
4: ซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว้าวมากเลยแบบว่าไม่เคยเห็นย่าทะเลมาก่อนเลยค่ะในชีวิตก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รู้จักว่าย่าทะเลเป็นยังไงแล้วก็ระหว่างที่ไปเดินถ่ายทำสารคดีบันทึกภาพพวกนี้ค่ะก็จะมีเด็กๆที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยก็คือไปเดินเล่นด้วยซึ่งจริงๆเขาก็ไปเหมือนเป็นที่วิ่งเล่นของเขาอะค่ะเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นเนาะแล้วก็มีพ่อแม่เขาที่เขาแบบเก็บหอยอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถ่ายเล่นไปแต่ว่าน้องๆเนี่ยก็คือแบบเจอตัวอะไรเขาก็เอาหยิบมาโชว์ให้เราดูที่เราถือกล้องอยู่แล้วก็สามารถเราได้ว่าอันนี้คือหอยอะไรบ้างเนี่ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตอนที่เราเคยเดินหาดเด็กเนี่ยที่บางแสนหรือว่าระยองอะค่ะมันไม่ได้เจอแบบสิ่งมีชีวิตเยอะเท่านี้ไม่เคยเห็นปลาดาวไม่เคยเห็นปลาดุกทะเลไม่เคยเห็นหอยค่ะตอนนั้นก็คือไปเก็บหอยชักตีนด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบเด
2: ็
4: กๆที่นี่ใช่ค่ะเด็กๆที่นี่โชคดีจังที่เขาแบบได้อยู่กับธรรมชาติที่ดีมีที่วิ่งเล่นที่แบบเมื่อเปรียบเทียบกับเราอะค่ะก็ไม่ได้เจออะไรแบบนี้ก็อาจจะเจอเป็นเครื่องเล่นไปเลยหรือว่าอย่างมากสุดเวลากลับบ้านไปต่างจังหวัดของบ้านคุณพ่อคุณแม่อะค่ะก็เป็นแบบอยู่ริมแม่น้ำส่วนใหญ่จะเป็นอุทยานอะไรอย่างนี้มากกว่าก็ไม่ได้มีโอกาสมาเห็นหาดอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะวาดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเพราะว่าเราทำงานด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่เราที่เป็นคนนอกอะค่ะเพราะเราไม่ใช่แบบคนที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กเนาะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบน่าสนใจมากเลยแล้วก็มันเป็นบ้านของเด็กๆที่นี่แล้วมันก็เป็นบ้านของสัตว์ที่นี่ด้วยอะค่ะก็เลยพยายามแบบวาดรูปออกมาแล้วก็พยายามถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องเล่าค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าละกันเพราะว่ารู้สึกว่านิทานตัวเองก็อาจจะยังต้องพัฒนาอยู่อีกเยอะค่ะ
2: ครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจเนาะที่คุณไอซ์จริงๆเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมครับแล้วก็เดินทางมาทำงานที่เกาะศรีบ่อย่านะฮะแล้วก็ได้เจอเห็นภาพเหตุการณ์โดยเฉพาะยิ่งความทรงจำในตลอดระยะเวลา3ปีความว้าว Amazing ไม่ว่าจะเป็นยาทะเลก็ดีเนาะหอยชักเตียรวมไปถึงคารวะธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เกาะศรีบ่อยานะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบ่มเพาะของปลาชัพยูหรือว่าปลาที่หายากหลายๆสัตว์พันธุ์ก็จะอยู่แถวๆนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่คุณไอซ์แบบหยิบยกมาเล่าเรื่องสำหรับบ้านนี้ของใครกันนะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นเรื่องราวแรงบันดาลใจที่มี impact แล้วก็มีความหมายมากนะครับทีนี้สำหรับในหนังสือนิทานถึงแม้เมื่อกี้คุณไอซ์แอบบอกว่าคือมันอาจจะไม่ได้เป็นนิทานแต่มันกึ่งๆเป็นเรื่องเล่าเนาะในหนังสือนิทานนะครับความตั้งใจนะฮะที่ต้องการที่จะสื่อสารหรือว่าเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังเสียงอาจจะไม่ได้เห็นภาพเนาะใน Facebook ของแฟนเพจของสวทกระบี่หรือว่าแฟนเพจของสโมสรยกกำลังสุขเราจะเห็นภาพวาดที่สวยงามมากมีเด็กผู้หญิงคนนึงที่ยืนมองเรือหางยาวนะครับเรือหัวธงแล้วก็รวมไปถึงมองดูภูเขา2ฝั่งสำหรับในเล่มนี้มันมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
4: ค่ะก็คือเน้นเป็นสิ่งที่แบบเคยเจอครั้งแรกค่ะที่เกาะจำค่ะหาดดาบเกาะศรีบ่อยาก็เจอหญ้าทะเลแล้วก็เจอวิวซึ่งวิวที่เจอก็เป็นแบบที่คุณฮาริสเล่าเลยค่ะก็คือจะมีภูเขาเนาะแล้วก็เราก็จะเห็นเรือแบบเรือประมงเรือหางยาวแบบนี้อยู่รอบๆแล้วก็ในเล่มค่ะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้แหละที่เดินไปดูว่าแปลกใจว่าทำไมถึงมีหญ้าอยู่ที่ทะเลได้ปกติหญ้ามันต้องอยู่บนบกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับผม
4: แล้วพอเดินไปดูว่าอ้าวที่ทะเลมีหญ้าด้วยแล้วแต่มันไม่ได้มีแค่หญ้าอย่างเดียวมันก็มีใครแอบซ่อนอยู่ในนั้นด้วยค่ะก็มีตัวแรกที่เจอก็มีเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะเจอปลาแล้วก็เจอม้าน้ำค่ะเจอม้าน้ำแล้วก็เจอหอยชักตีนค่ะเจอดาวแล้วก็ซึ่งที่เจอไปอะค่ะก็เหมือนเป็นเด็กที่สงสัยว่าเอ้าอันนี้แบบคือที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าตัวน้องๆสัตว์ที่เขาเจออะค่ะก็คือพูดว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทุ่งหญ้าเฉยๆนะแต่ว่ามันคือบ้านของฉันด้วยมันเป็นใช่ค่ะ
2: เขาเรียกว่าอะไรนะ
4: มันเป็น
2: เรื่องราวที่ในหนังสือเล่มนี้ถ้าฟังเกี่ยวกับคุณไอเล่าแล้วเนาะคือนอกเหนือจากการพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่ของเกาะศรีบ่อยาแล้วยังพูดถึงเรื่องราวของการค้นหาคือว่าของที่อยู่อะไรนะภายใต้หญ้าทะเลใช่ไหมครับก็จะมีสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะยิ่งสัตว์ที่หายากและก็เป็นการที่จะชวนให้น้องๆได้รู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนาะเพราะว่าต้นหญ้าตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งคือว่าบ่มเพาะหรือว่าเป็นแหล่งฟูมฟักนะครับสำหรับสัตว์อ่อนที่ได้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้คือว่านอกเหนือจากแรงบันดาลใจที่เล่ามาแล้วว่ามาทำงานแล้วก็เห็นความว้าวความน่าสนใจของพื้นที่ของเกาะศรีบ่อยาและมีหนังสือนิทานที่แบบโหมีตัวละครน่าสนใจมากและแค่ฟังก็น่าอ่านแล้วนะครับผมทีนี้รูปแบบที่เราแบบความคาดหวังหนังสือเล่มนี้ครับถ้าสมมุติว่านอกเหนือจากวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การประกวดแล้วเนาะแต่ว่าอยากจะเห็นหนังสือเล่มนี้ไปถึงไหนหรือแรงบันดาลใจต่อสําหรับหนังสือเล่มนี้ที่อยากจะเห็นเป็นยังไงบ้างครับ
4: ค่ะก็จริงๆก็เป็นหนังสือที่อยากให้น้องๆค่ะที่1แหละก็คือน้องๆที่กระบี่เนี่ยได้อ่านแน่นอนให้เค้าได้รู้ว่าอยากให้รู้ว่าที่บ้านเขาอะค่ะมันมีเหมือนเป็นขุมทรัพย์เนาะว่าเขาแบบมีสมบัติที่แบบล้ำค่าอยู่ที่บ้านยังไงบ้างให้เขารู้ว่าน้องๆอย่างน้องที่ไอเจอที่เกาะอะค่ะก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเห็นทุกวันอยู่แล้วแหละแต่สำหรับคนต่างถิ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยกับการที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ซึ่งคนข้างนอกเนี่ยจะมาช่วยรักษาเนี่ยก็ช่วยได้ค่ะแต่ว่าสำคัญเนี่ยคนที่แบบอยู่ใกล้เนาะเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สามารถจะช่วยอนุรักษ์แล้วก็ดูแลได้ดียิ่งกว่าคนข้างนอกแน่นอนแต่ว่ามากกว่าที่จะ เรารู้แล้วว่าต้องดูแลค่ะก็คือเราอาจจะเป็นเจ้าบ้านด้วยในการที่แบบเพราะว่ากระบี่เนาะเป็นเมืองท่องเที่ยวอะค่ะก็เราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกคนที่มาเยี่ยมเยือนคนที่มาเที่ยวว่าให้ช่วยกันดูแลรักษาบ้านของเราด้วยอะค่ะแล้วก็สำหรับคนอื่นที่ไม่ใช่เด็กๆ เมืองกระบี่แต่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากที่อื่นหรือว่าเด็กๆจากที่อื่นที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวเนี่ยก็จะได้รู้ด้วยว่าเนี่ยไม่ใช่แค่แบบพยูนไม่ใช่แค่ดาวไม่ใช่แค่ปลาเฉยเนาะแต่ว่าเป็นสมบัติค่ะเป็นทรัพยากรของคนที่นี่ซึ่งเราที่มาเป็นแขกมาเยี่ยมเนี่ยเราก็ควรที่จะช่วยดูแลแล้วก็เคารพกับสถานที่ค่ะไม่ไปทำลายแล้วก็มาเยี่ยมเยือนด้วยการเป็นแขกที่ดีค่ะ
2: โอ้โหฟังทั้งเรื่องของแรงบันดาลใจที่มาของหนังสือแล้วก็สุดท้ายคือเราอยากจะเห็นเขาเรียกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันสามารถจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในพื้นที่เองในการอนุรักษ์รักษาแล้วก็รวมไปถึงได้เห็นคำว่าคนข้างนอกด้วยเนาะที่มาช่วยร่วมกันอนุรักษ์และก็ส่งเสียงว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณไอซ์มากๆเลยนะครับที่นอกเหนือจากมาเขาเรียกว่าส่งหนังสือเข้ามาร่วมในการประกวดนิทานแล้วนะครับยังเป็นหนึ่งนะครับในบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะและก็ส่งต่อสำหรับเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะครับในการพูดคุยในครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยวเราหวังว่านะครับกิจกรรมในครั้งนี้หนังสือเล่มนิทานของเราอาจจะไม่ได้จบแค่การประกวดนะครับแต่เราจะมีการพัฒนาต่อและก็เราจะส่งมอบต่อนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้อาจจะได้เกิดในหนังสือเล่มจริงๆที่จะได้แจกจ่ายให้กับน้องๆเช่นเดียวกับหนังสือหอยชักตีนเนาะต้องบอกว่านอกเหนือจากวันนี้ครับโชคดีมากที่เราได้พูดคุยกับคุณไอซ์นะฮะในฐานะที่ทำงานในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เนาะที่เกาะศรีบอยานะครับเรายังมีหนังสือหอยชักตีนนะครับนักเดินทางตัวจิ๋วด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวใกล้เคียงกันนะครับที่เราได้มีการชวนน้องๆในพื้นที่ของตำบลเกาะศรีบอยาแล้วก็ผลิตหนังสือเล่มนี้แล้วก็เอาหนังสือเล่มนี้ไปสื่อสารต่อนะครับทั้งในกระบี่แล้วก็รวมไปถึงทั้งจังหวัดด้วยนะครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณไอซ์อีกครั้งนึงนะครับที่ได้มาร่วมแบ่งปันและก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับกิจกรรมของเราเนาะซึ่งจริงๆวันนี้แบบต้องบอกว่าเสียดายเวลามากๆเลยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราคงจะได้มาหลังจากที่เราได้หนังสือแบบเป็นเล่มแล้วเนาะเราจะได้มาพูดคุยกันหรือว่าได้มาทำงานร่วมกันกับหน่วยงานขององค์กรที่คุณไอซ์ทำนะฮะชื่อหน่วยงานอะไรนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
4: ค่ะชื่อมูลนิธิเอ็นไลฟ์ค
2: ่
4: ะ
2: นะครับที่ดูแลในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมครับผมต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณไอซ์นะครับแล้วก็เรื่องราวดีๆที่มาแชร์แบ่งปันในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราคงจะได้มามีโอกาสในการพูดคุยในโอกาสหน้าด้วยนะครับขอบคุณคุณไอซ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เราได้รับฟังนะครับสำหรับคุณไอซ์นะฮะในการมาแบ่งปันประสบการณ์สำหรับเรื่องของนิทานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนะครับกับรายการสุขโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีนั่นเองครับ

0: ครับผมกับ5:59 นแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการสุขโซนโซนแห่งความสุขความสนุกทางเสียงดนตรีนะครับขอบคุณทางสวทกบี FM 98.5 MHz นะครับแล้วก็เอาเป็นว่าพบกันใหม่ในสำหรับสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อย่ามาหนังสือให้กัน
2: ไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนหรือเทศกาลไหนเราก็มอบหนังสือให้กันได้เสมอเพราะหนังสือเหล่านี
3: ้เวลา18:00 น.

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสุโมทาแล้วคุณลลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณลลักษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะค่ะ
1: ก็มาในวันที่ชุ่มฉ่ำนะแต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยดูแบบโอ้โห
2: ญี่ปุ่น
1: คือเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจ
2: เมื่อสักครู่นะคะเพิ่งจบไปหมาดๆนะคะ
1: กับพิธีการ
2: พิธีเปิดเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะคะที่ต้อนรับทั้ง46ชาติชิงชัยกันนะคะก็เป็นที่เขาจัดที่นาโกย่าโอ้ยอาทิตย์ที่แล้วที่ฉันยังอ่านข่าวคุณพรสิริอยู่เลยว่านาโกย่านี่ก็โดนพายุไปนะก่อนหน้านี้อะไรเงี้ย
1: เขาเจอภัยธรรมชาติบ่อย
2: ใช่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่พักนักกีฬาด้วยไม่เพียงพอ
1: เขาม
2: ีการคาดการณ์ว่าจะมีแค่12,000แต่ความจริงแล้วเนี่ยคือ 15,000 แล้วเขาไม่ได้สร้างใหม่ไงใช่ไหมคะทีเนี้ยบางส่วนเนี่ยเขาก็ต้องไปหาที่ห่างแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงกันนะแล้วถึงจะแบบมีที่พักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องนั่งรถไฟเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ก็ยิ่งเรียกว่ายิ่งใหญ่ตะการตาสมความร่ำลือสมการรอคอย
2: สมการรอคอยกับพิธีเกิดแบบพิธีเปิดเมื่อสักครู่นะคะ
1: ก็เปิดมาแล้วนะคะแต่ว่าที่สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยรู้สึกว่าที่อาจจะตื่นตาตื่นใจเหมือนกันอันนี้เป็นการตื่นตาตื่นใจของชาวญี่ปุ่นก็คือในเรื่องของชุดนั่นเองนะชุดกีฬาในบ้านเรานะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนก็ชื่นชอบเนาะในชุดที่แบบมันทันสมัยมันไม่เหมือนกับชุดของ
2: ครั้งที่แล้ว
1: ครั้งที่แล้วที่ผ่านมานะคะใช่ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าการแข่งกีฬาในครั้งนี้เนี่ยนะก็จัดที่ญี่ปุ่นนะในส่วนของประเทศไทยเองสำหรับการจัดงานที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยของไทยเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวดีนาดีรัตนราชกัญญาก็ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะรวมถึงเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบด้วยนะคะโดยภายในงานยังมีการสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณแล้วก็งานช่างฝีมือไทยไม่ว่าจะเป็นการพันดิ้นนะคะหรือว่าการปักสะดึงกึ่งไหมนะคะปักสะดึงกึ่งไหมนะคะแล้วก็งานเครื่องเงินเครื่องทองรวมถึงผ้าไหมทอลายมงคลนะคะก็เป็นการถ่ายทอดคุณค่าหัตถศิลป์ไทยในมิติร่วมสมัยด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคุณสบิดาไทยเศรษฐก็ออกมาบอกเลยทีเดียวนะว่าการจัดงานครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่2แล้วของการที่จะเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็เสื้อพระราชทานซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศไทยหลังจากที่ครั้งแรกมีการนำไปเสนอชุดไทยที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะปีนี้นี่แหละนะคะทางรัฐมนตรีสบิดาบอกว่าการจัดงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยทีเดียวค่ะว่าได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามันมีความเชื่อมโยงในเรื่องของแฟชั่นด้วยนะแล้วก็เป็นการใช้วัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยหรือญี่ปุ่นเนี่ยต่างก็มีชุดประจำชาติเป็นอัตลักษณ์ของตนเองอยู่แล้วนะคะซึ่งสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นเขาให้ความสนใจอย่างมากคือการนำเอาผ้าไทยเนี่ยคุณลักษณ์มาตัดเย็บเป็นชุดกิโมโน นะเช่นเช่นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะซึ่งก็เป็นการนำเสนอผ้าไทยในอีกรูปแบบนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็รัฐมนตรีวัฒนธรรมบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนี่อยู่ระหว่างการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือแล้วก็แนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาตินะคะ เพื่อที่จะเสนอต่อองค์การยูเนสโกนะเพื่อที่จะพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเดือนธันวาคมปลายปีนี้เลยนะคะก็การจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะในการที่จะสืบสานองค์ความรู้แล้วก็งานช่างฝีมือรวมถึงอัตลักษณ์ไทยพร้อมที่จะต่อยอดชุดไทยในฐานะมรดกที่มีชีวิตสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนเนี่ยนะก็เราเตรียมที่จะเสนอยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งแล้วในเรื่องของชุดไทยนะ
2: ใช่

0: นะคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวรอเชีย
1: รอเชียมีหลายอย่างเลยเขาบอกว่ากกต.ก่อนหน้านี้เหมือนจะบอกว่าเขาคาดหวัง15เหรียญทองนะนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็น
0: เรามีถ่ายทอดอยู่รู้สึกจะช่องโมโนมั้งช่องโมโนแล้วก
1: ็มี PPTV ไหมคะ
0: มี
1: NBT แล้วก็ AS Play อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าที่นาโกย่าเนี่ยมีพายุเข้าไปแล้วรอบนึงมันจะเข้ามีอีกอ่ะสิวันที่21นี
0: ้ก็บ้านเราก็ยังแบบ
1: 21วันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยนะคะที่พายุจ่อจะถล่มเอเชียนเกม21นี้โอ้โหตอนนี้เนี่ยฝ่ายจัดก็เตรียมรับมือกันเพราะว่าหวั่นที่จะกระทบในเรื่องของการแข่งขันนะคะต้องบอกว่าอากาศเร็วแล้วกำลังจะเข้าช่วงเปิดฉากพิธีการแข่งขันเนี่ยแหละค่ะหลังจากมีความเป็นไปได้ที่เขาเรียกว่าพายุไต้ฝุ่น
0: อ
1: ่ะมันจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดไอจีนก็คือที่จัดงานพอดีเลยก็จะอาจจะส่งผลกระทบกับการแข่งขันในช่วงแรกนิดหนึ่งนะคะอันนี้ขนาดญี่ปุ่นนะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าการแข่งขันบางกีฬาเขาก็ได้เริ่มไปบ้างแล้วอย่างเช่นไทยวอลเล่ย์เล่นแต่16 17 18เนาะที่ผ่านมานะคะแล้วก็ฟุตบอลบาสเกตบอลก็เล่นไปเมื่อเช้านี้ด้วยนะคะก็แข่งขันไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปทีนี้กลับมาดูพายุที่บ้านเรากันบ้างแสงระวีไม่ยิ่งหย่อน
0: ญี่ปุ่นเจอบ้านเราก็หนักอยู่เหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเป็นฉบับที่10แล้วนะคะเรื่องของการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอันนี้ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะก็เตือนว่าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ยาวไปจนถึงวันที่20กันยายนทีเดียวนะคะก็คืออ้าววันพรุ่งนี้ก็คือจริงๆมันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตกหนักมาตลอดนะช่วงเวลาราชการเลย
1: เลิกงานสงสารพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดมากอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วรถก็ติดหนักมากนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็ออกมาเตือนทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงเหมือนกันนะคะก็เตือนเรือเล็กก็ควรจะงดออกจากฝั่งนะคะมีฝนกันทั่วทั้งกทมปริมณฑลนะกทมปริมณฑลเนี่ย80เลยทีเดียวนะ 80% นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าช่วงวันที่19 20ก็คือวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะอันนี้ในส่วนของฝนนะคะทางทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยทีเดียวนะคะก็เตือนกันก่อนว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนก็ควรที่จะวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงนี้นะเพราะไม่งั้นอาจจะเจอกับปัญหาฝนฟ้าตกเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันระบายไม่ทันอะนะน้ำท่วมขังอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นแทบจะทุกภาคนะภาคใต้ก็
0: ม
1: ีนะคะไล่เรียงจากภาคใต้ภาคเหนืออย่างเงี้ยที่หล่มสักที่มูลสารวิบอกไปโหตกคือแบบชาวบ้าน300ครัวเรือนอะตอนเนี้ยน
0: ้
1: ำป่าก็มาที่หล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะ
0: คะ
1: มาตั้งแต่เช้าตรู่เลยล่ะชาวบ้าน300ครัวเรือนก็ได้รับผลกระทบไปลำพูนก็ตกหนักหนักจนถึงดินซุดเลยนะบางที่เนี่ยโรงรถถล่มอ่ะคุณผู้ฟังจักรยานเนี่ยถูกซัดไปเลยแรงขนาดไหนนะคะก็โหคือหลากหลายที่นะคะแล้วตอนนี้ใครที่กำลังจะไปเที่ยวอุทยานเช็คหน่อยตอนนี้หลายอุทยานเขาปิดแล้วนะ
0: เนี่ยที่ดอยอินทนนท์ประกาศปิดนะเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวนะคะแล้วก็น้ำตกแม่ยะแล้วก็ปิดชั่วคราวนะคะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเลยทีเดียวนะคะในเพจอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยเขาออกประกาศเตือนเรื่องของไม่ใช่ประกาศเตือนประกาศแจ้งเลยทีเดียวว่าปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานเป็นการชั่วคราวนะเพราะว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องนะในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการที่เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สภาพพื้นที่เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่เข้าชมได้นะคะก็ปิดชั่วคราวไปนะโดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะ
1: ต่อเนื่องกันเลยนะทางภาคเหนือเนา
0: ะ
1: ทีนี้ภาคใต้ค่ะอุทยานแห่งชาติศรีพังงาประกาศปิด4แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวหลังจากฝนตกหนักคุณผู้ฟังก็เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเช่นกันนะคะก็ปิดตั้งแต่วันที่18 19 20นี้นะคะเป็นแบบชั่วคราว 4สถาน

0: ที่ท่องเที่ยวในอุทยานมีอะไรบ้างคือน้ำตกตำหนังน้ำตกตนเด้งน้ำตกสวนใหม่แล้วก็ตรงวังปลาพลวงนะคะนี่ก็ให้งดไปก่อนนะคะแล้วก็ซึ่งอุทยานแห่งชาตินี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ถ้าเกิดเรามักจะไปเหมือนเป็นน้ำตกไงแต่มันอยู่ภายใต้อุทยานนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะอำเภอคุระบุรีนั่นเองนะคะก็ใครจะเดินทางไปเนี่ยก็ให้ระมัดระวังกันด้วยภาคใต้ไม่ใช่แค่ที่พังงาคุณฟังตอนนี้ปภ.กำลังสั่งให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพังงากระบี่ที่พังงาเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงที่จะมีความเสี่ยงต่อเนื่องอะนะคะหลังจากที่เริ่มที่จะมีฝนตกหนักในแล้วก็มีเรื่องของมวลน้ำจากอำเภอกะปงอะไรเงี้ยนะคะไหลเข้าสู่คลองตะกั่วป่าโคกเคียนอะไรเงี้ยก็เลยมีการเฝ้าระวังขณะนี้เองที่จังหวัดกระบี่ก็เกิดฝนตกหนักมากที่เทือกเขาพนมเบญจาค่ะนะคะแล้วทำให้น้ำเนี่ยมันไหลเร็วด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือกรุงเทพเองก็ตามเซอร์บอสแคสมันมีแจ้งเตือนนะใครอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรนะอย่างเช่นที่กระบี่พังงาเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้อย่างเช่นกระบี่เองเนี่ยเขาทางกรมปภก็ได้ส่งเซอร์บอสแคสแจ้งเตือนประชาชนตรงลุ่มต่ำริมคลองเนี่ยให้ทราบแล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วล่ะถ้าหากว่าฝนคือภาคใต้อะท่วมไวแรงไวแต่ลงเร็วนะคะถ้าหากว่าเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงเหมือนกันนะคะเมื่อสักที่เนี่ยที่สุราษฎร์ก็เหมือนกันผู้ว่าราชการจังหวัดถึงขั้นจะต้องลงไปพื้นที่เลยนะคะ
1: ไปบรรยากาศด้วยตัวเองนะ
0: ถูกนะคะก็มีความกังวลแหละว่ามันจะเกิดอะไรอย่างไรนะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็สุราษฎร์ฝนตกหนักด้วยบางสถานที่เนี่ยก็คือตรงแถวเขาศกเองเนี่ยตอนนี้ต้องเริ่มอพยพนักท่องเที่ยวแล้วเหมือนกันทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยนะคะที่คลองศกนะคะที่สุราษฎร์ธานีคือตอนนี้บางพื้นที่บางจุดเนี่ยรถเล็กไม่สามารถผ่านได้คุณผู้ฟังก็มีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ไปดูอีกที่นึงใกล้ๆเลยตอนนี้ใครอยากไปแคมปิ้งเนี่ยมวกเหล็กสระบุรีภาคกลางใกล้ก็มาขึ้นใหม่นิดนึงนะคะมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยหลังจากฝนตกหนักเนี่ยน้ำหลากท่วมบ้านเรือนเหมือนกันนะคะเส้นทางจราจรก็ติดขัดด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคือตอนนี้จะเดินทางไปไหนยังไงเนี่ยต้องดูเลยคือช่วงนี้บางทีเนี่ยเขาแบบบางคนเนี่ยเริ่มลาพักร้อนอ่ะคุณสามีช่วงปลายปีอะไรเงี้ยแล้วคือปิดปีงบอะไรเงี้ยมันวันลาเหลือก็ลาจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ดูหน่อยละกันว่าที่ไหนมันเป็นอย่างไรมันยังไม่ใช่แบบหน้าไฮซีซั่นเนาะมันคือช่วงหน้าพายุอะไรเงี้ยนะคะ
1: คือต้องระมัดระวังกันเลยทีเดียวก็ย้อนไปที่เพชรบูรณ์นิดนึงเขาบอกว่าระลอก3แล้วนะครั้งนี้เนี่ยเจอน้ำป่าทะลักท่วมเนี่ยนะที่ปากช่องเนี่ยระลอก3แล้วทำให้ประชาชน300กว่าหลังคาเรือนได้รับผลกระทบอ่ะนะคะแล้วก็แม่น้ำป่าสักก็ล้นตลิ่งอยู่ตลอดนะก็เรียกว่าตอนนี้ต้องเตือนเลยทีเดียวประชาชนในพื้นที่ที่บริเวณเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยต้องจับตากันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วอ่ะนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าจะเจอกันตอนไหนนะคะ
0: ใช
1: ่ส่วนที่น่านเนี่ยน่านเนี่ยปรากฏว่าทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปดูนะคะก็คือในส่วนของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะก็ลงพื้นที่ไปติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดแล้วก็รอยแตกแยกนะคะอันนี้ก็ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันโรงเรียนก็ได้รับผลกระทบกันหมดนะคะก็มีการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆ
0: พวกน้ำประปาดื่มได้ใช่ไหม
1: นะก็คือถ้าเกิดว่าดินสไลด์มันจะบ่อยด้วยละสิตอนนี้เน
0: า
1: ะเพราะว่าฝนมันตกหนักไงพอตกหนักเนี่ยดินที่อยู่บนภูเขาเนี่ยมันก็สไลด์ลงมา
0: สัปดาห์หน้าดิฉันถูกให้ไปบรรยายที่เชียงรายด้วยนะก็ต้องไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะไปต่อยอดจากที่เคยไปช่วยเรื่องของดินโคลนถล่มตอนนั้นไว้เหมือนกันคุณผู้ฟังคือตอนเนี้ยมูลนิธิชาต่างชาติเองเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็มาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยแต่ประจวบเหมาะกับเหมือนมีข่าวแว่วๆว่าครม.เองก็จะไฟเขียวเกี่ยวเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติใช่ไห
1: ม
0: ที่เขาเตรียมไว้1.5 หมื่นล้าน
1: ใช่อันนี้คือน่าจะมีแน่นอนละค
0: ่
1: ะ
0: นี่เขาบอกเลยเนี่ยตามคณะรัฐมนตรีนะคะ
1: น้ำท่วมเท่าไหร
0: ่
1: จากลม พายุเท่าไรจากแผ่นดินไหวอะไรอย่างงี้
0: ใช่นะก็คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทจัดทำนี่เลยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังเขาต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานมาตรการเชิงรุกนะคะเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นจะตั้งรับไงเกิดเหตุเยียวยาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาจะทำงานแบบบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าละเพื่อที่จะรองรับกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นสำหรับงบประมาณ 11,500 ล้านบาทในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนเจ้าภาพก็เป็นกระทรวงมหาดไทยเนาะที่เป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเป็นผู้เสนอนั่นเองนะคะก็จะมีการทำอะไรบ้างล่ะซื้อประกันซื้อประกันภัยคุ้มครองประชาชนนะคะ3ประเภทคืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวซึ่งจะมีผลเริ่มตั้งแต่เดือน1ตุลานี้แหละนะคะก็คือต้นปีงบประมาณนั่นแหละ1ตุลานี้จนถึง1ตุลา70ก็คือระยะเวลา1ปีวงเงินดังกล่าวจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนคุณผู้ฟังก็คือกรมประกันภัยที่อยู่อาศัยกับกลุ่มวงเงิน 15,000 ล้านบาทกับคุ้มครองบ้านเรือนประชาชนประมาณ30ล้านโทษค่ะ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศเลยนอกนั้นก็จะมีกรมประทานอุบัติเหตุแบบเหมือนประกันเป็นประกันกลุ่มอะไรเงี้ยเนา
1: ะ
0: นะคะแล้วก็เรื่องของคุ้มครองการเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเกี่ยวเรื่องของโอ้เยอะเลยคุณผู้ฟังรายละเอียดนะคะเรื่องของดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนอย่างเงี้ยเอ้ยดิฉันว่ามันดีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันแบบเอาแบบประชาเรื่องของเอกชนเข้ามาช่วยทดแทนกับเงินของรัฐอะไรเงี้ยนะคะ
1: มันจะได้แบบคือในส่วนของภาครัฐจะได้แบบไม่ต้องหนักเกินไปเพราะว่าจะต้องออกไปช่วยทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะ
0: อย่างนึงมันคือเรื่องของแบบเอกสารต่างๆเอกชนมันจะไวแล้วก็ค่าสินไหมเบื้องต้นนี่ 10,000 เลยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องเตือนกันนะฮะในส่วนของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยคือปรากฏว่าทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเข้าไปตรวจในส่วนของสภาพน้ำผิวดินของแม่น้ำสารวินแล้วก็ลำน้ำสาขาปรากฏว่าไปเจอสารปนเปื้อนคือสารหนูเนี่ยมันพุ่งเกินมาตรฐานแบบขั้นรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตือนเลยทีเดียวจริงๆมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้นานแล้วล่ะนะแต่ว่าตอนนี้มันยังมีอยู่ก็เลยต้องเตือนกันว่าเวลาจะกินปลาอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงที่ทำให้คนที่กินปลาที่มันมีสารหนูเนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดชาปลายมือหรือปลายเท้านั่นเองนะ
0: สารพิษ
1: อันนี้ต้องระมัดระวังนะ
0: เส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่เอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: มาติดตามกันต่อนะก็ต้องบอกเลยทีเดียวเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริง
0: ๆทุนมนุษย์ที่เป็นรากฐานที่สำคัญดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือเราก็เห็นมันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์คุณแสงระวีคือตอนนี้เรา AI มันเข้ามาซึมเยอะนะแต่อย่าไปกลัวว่ามันจะเข้ามาแทนเราถ้าเราทันมันเราสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือที่เราจะทำมันเนี่ยทำมาหากินได้อยู่แล้วล่ะ
1: นะอันนี้ก็ต้องแบบให้จริงจังจริงๆนะเพราะว่ามันเข้ามาแบบปวดมากๆเลยแต่ว่าเราก็ต้องพัฒนานี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้มันก็เข้าสู่ในยุคที่เรียกว่าตลาดเรียกว่าในยุคที่ตลาดแรงงานนั้นต้องการคนที่พร้อมที่จะทำงานจริงๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคุณผู้ฟังทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสเขามุ่งที่จะพัฒนากำลังคนสายอาชีพจริงๆคือต้องการใ ให้คนหรือว่านักศึกษาต่างๆนั้นมีทั้งความรู้มีทั้งทักษะแล้วก็ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานได้จริงนะโดยเฉพาะระบบทวิภาคีที่โหตอนนี้คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนทั้งในสถานศึกษาแล้วก็สามารถที่จะฝึกงานในสถานประกอบการนะภายใต้แนวคิดเรียนแล้วมีรายได้แล้วก็จบแล้วก็มีงานทำด้วยนะอันนี้คือหลายคนก็ต้องการนะคือเรียนแล้วเนี่ยบางคนแบบเตะฝุ่นไงไม่มีจุดมุ่งหมายเลยเรียนจบแล้วทำงานอยู่บ้านเฉย
0: สำคัญนะดิฉันว่าคนที่มีทักษะอาชีพนะต่อไปในอนาคตหรือแค่แม้กระทั่งเวลานี้จะตกงานน้อยกว่าคนที่ไม่มีทักษะทางอาชีพนะ
1: ถูกเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกเลยทีเดียวว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญอย่างที่คุณว่าแล้วนะคะแล้วก็การที่ให้นักศึกษามาฝึกงานสถานประกอบการในภายใต้แนวคิดเรียนแล้วมีรายได้มีงานทำเนี่ยคือมันเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนแนวทางนี้จริงๆที่เห็นได้ชัดก็คือที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
0: ่
1: นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเด็กๆนะเราดูหนังนะเรียนมช.มช.นี่คนก็อยากไปเรียนเชียงใหม่กันเยอะนะแต่ตอนนี้คือเป็น
0: ดังดัง
1: ใช่แต่ตอนนี้เป็นวิทยาลัยเทคนิคนะแต่ว่าอยู่ที่เชียงใหม่นะตอนนี้เป็นโอกาสดีเลยทีเดียวนะสำหรับน้องๆ นะที่ต้องการที่จะเรียนทางด้านนี้นะก็เขาเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประเภทโควต้าทั่วไปประจำปี2570นะคะ
0: ตั้งแต่ปวช.เลยถ้าปวช.เนี่ยเปิดตั้ง11สาขา
1: 11สาขาเลยค่ะ
0: โอ้นี่ดิฉันดูแล้วเนี่ยมันทันกับเรื่องของยุคนี้สมัยนี้ด้วยนะคะคือตั้งแต่ครอบคลุมแต่สายช่าง
1: ช่างนี่คือเขาบอกว่าคือถ้าเกิดว่าได้มีความรู้มีประสบการณ์เนี่ยก็ไม่ตกงานนะ
0: คุณถ้าฝีมือดีบอกเลยว่าเงินเดือนเยอะมาก
1: ใช่ไหม
0: ต้องบอกเลยนะคะแล้วก็สายช่างสายเทคโนโลยีหลากหลายเนี่ยตั้งแต่ช่างยนต์แล้วคือตอนนี้ยนต์ไฟฟ้ากำลังมาช่างไฟฟ้
1: า
0: ช่างอิเล็กทรอนิกส์นะคะแมคคาทรอนิกส์แล้วก็หุ่นยนต์นะคะแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงโลจิสติกส์เลย
1: อ
0: ันนี้แค่ปวช.นะยังน่าสนใจส่วนระดับปวส.ล่ะปวส.ก็จะมีตั้งแต่มี2ระบบคือระบบปกติกับทวิภาคีมี14สาขาคุณผู้ฟังนะคะก็
1: เลือกเรียนกันไม่หวั่นไม่ไหวเลย
0: เลือกเลยแต่ไม่ต้องกังวลว่าหลายคนมีคำถามว่าปวช.ปวส.นี่มันจะเข้ายังไงมันต้องจบปวช.แล้วต่อปวส.เท่านั้นไหมไม่ใช่จบม.6คุณก็สามารถมาได้มันคือต่อภาคต่อของม.6นี่แหละ
1: ใช่คืออันนี้มันสายอาชีพโดยแท้
0: สายอาชีพใช่นะก็สามารถมาทำได้นะคะก็มีสาขาที่ตอบโจทย์นะคะตั้งแต่เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โลจิสติกซัพพลายเชนรวมถึงธุรกิจการบินด้วยคุณสมบัตินี้เลยเกรดเฉลี่ยสะสม4ภาคเรียนขึ้นไปไม่ต่ำกว่าหรือไม่น้อยกว่า2
1: คือ2นี่คือเนี่ยว่าแบบหลายๆคน
0: อยู่แล้ว
1: คือมันต้องได้อ่ะ
0: ดิฉันว่า
1: แล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ย3บ้าง4บ้างนะ
0: เยอะ
1: 2นี่หายากแล้วนะ
0: 2เนี่ยคือแต่ดิฉันว่าเกรดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้วัดเท่าฝีมือทักษะตอนนี้นะมันไปวัดที่อย่างนั้นไม่ได้แบบ lifelong learning อ่ะนะคะคือมันเรียนได้สามารถสมัครได้3ช่องทางคือสมัครด้วยตัวเองที่งานทะเบียนที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เลยก็ได้
1: ที่เชียงใหม่เลย
0: ใครอยากไปเที่ยวเชียงใหม่ชิมลางไปก่อนได้เลยนะคะในวันเวลาราชการนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือจะออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก็ได้ทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะก็สามารถเข้าได้ถ้าออนไลน์เว็บไซต์เนี่ย admission.cmtc.ac.th ก็เป็นเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยเขาเลยล่
1: ะ
0: นะคะแล้วก็งานทะเบียนติดต่อดูได้นะคะ
1: หรือว่าสมัครทางไปรษณีย์ก็สามารถสมัครได้นะคืออันนี้อาจจะสะดวก
0: ไปดาวน์โหลดออกมาไปดาวน์โหลดออกมานะคะแล้วก็กรอกข้อมูลไปสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปรษณีย์ซะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
1: ้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะคะที่โทรศัพท์หมายเลขคุณผู้ฟังหรือว่าน้องๆสามารถจดไว้ได้เลยนะคะที่โทรศัพท์หมายเลข0532177708นะคะหรือว่าดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th นะก็อันนี้คือเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆมหาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคตนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยนำร่องนะคะ
1: คือไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่เชียงใหม่จะไปที่นี่นะคนที่จังหวัดต่างๆนะ
0: ไปเถอะนะคะอาจจะอยากเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเองเขายกระดับอาชีวะไทยตั้งเป้าแล้ว ที่จะเพิ่มนักศึกษาสายอาชีพเนี่ยเพิ่มอีกสัก 55% คุณรู้ไหมตอนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นข่าววันนี้เลยนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะคะทองสลวยก่อนนะคะท่านก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวเนี่ยแหละเรียนจบมีงานทำทันทีเพราะรัฐบาลไปจับมือกับบริษัทซิปเซตของเยอรมนีคุณดูดิพลิกโฉมอาชีวะไทยเลยปั้นแรงงานทักษะสูงค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเปิดโรงงานใหม่ต้อนรับก็คือเดือนตุลานี้เนี่ยเห็นไหม
1: เดือนหน้าแล้ว
0: เดือนหน้าแล้วเห็นไหมแบบโอกาสมันเยอะมากๆอย่าไปติดกับดักแบบอะไรอย่างเนี้ยเนาะคือเราชอบทางไหนก็ไปทางนั้นไม่จำเป็นต้องทำตามใครอะไรเงี้ยค่ะคือโอ้ถ้าหากว่าคุณสามารถยกระดับอาชีพยกระดับทักษะให้มันได้เนี่ยไม่ต้องไปกลัวอะไรจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทักษะอยู่ที่เราเนาะ
1: นั่นแหละแล้วก็คนก็ดิ้นรนกันเนาะน้องๆก็ยังว่าแหละมันก็ต้องเรียนอ่ะนะคนถึงไม่ว่าจะเป็นคนจนตระศีสาสาเนี่ยมีลูกหลานเนี่ยก็แบบเอ้ยลูกหลานเรียนไว้นะ
0: ความฝันสูงสุดของคนที่ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติ
1: ถูกต้องคือถึงไงก็ต้องให้เรียน
0: ถูกให้ทรัพย์สมบัติที่เป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยดีที่สุดยั่งยืนสุด
1: เขาบอกว่าคนมีความรู้เนี่ยถึงยังไงไม่ว่าไปไหนก็ไม่อดตาย
0: ไม่อดตายนะ
1: แต่ถ้าทำอะไรสายอาชีพด้วยเนี่ยนะ
0: แต่ถ้าทำอะไรไม่เป็นก็อดนะอดนะมันต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
1: สายอาช
0: ี
1: พเนี่ยอย่างที่บอกคือนอกจากว่าแบบเรียนหาที่ทำงานได้ง่ายหรือไม่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองก็ได
0: ้เปิดเอง
1: อันนั้นยิ่งง่าย
0: ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยทำซิปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เนี่ยมันไปได้หลากหลายนะคะดูในส่วนของข่าวอันนี้หน่อยหลายคนตั้งตารอไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
0: โอ้โหเป็นไง
1: คือมันจะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วไงสิ้นเดือนกันยาเนี่ยหมดแล้ว
0: ต่ออีกนิดเถอะดิฉันก็ทำงานแลกข้าวอยู่เนี่ย
1: ไม่ว่าจะเห็นคุณเอกนิติหรือท่านนายกก็ตามต่อหน่อยนะต่อนะต่อมีต่ออีกไหมอะไรเงี้ยมีอันนี้เป็นมีแนวโน้มค่อนข้างสูงว่าจะต่อนะคะรู้สึกว่าจะแบบได้อีก2เดือนนะคะแต่2เดือนนี้ก็ให้ 1,000 คุณไปใช้ 1,000 เนี่ยจะใช้เดือนละ500หรือว่า
0: 5วันหมดก็ได้หรือจะใช้2เดือนหมดก็ได้
1: แต่
0: มี 1,000 เดียวแล้วแต่ว่ายืดอายุการใช้งาน
1: ใช่ค่ะอันนี้คือด้วยจำนวนงบประมาณที่มีอยู
0: ่
1: นะแล้วเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบในหลักการแล้วล่ะที่จะต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็รอให้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะแถลงความชัดเจนนะคือนายกก็ย้ำนะว่านโยบายนี้ยืนยันว่าไม่ใช่นโยบายประชานิยมนะแต่ว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆนะโดยเฉพาะในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้นะคะ
0: โอ้โหคุณ
1: ฮะ
0: ไปไหนนะไม่น่าเชื่อร้านอย่างเช่นร้านแบบเจ้าดังนะตรงแถวย่านพระอาทิตย์
1: อ
0: ่ะไปไงอ่ะมันก็ไม่มีที่โต๊ะนั่งอ่ะต้องชั้นสองบ้างยืนรอบ้างเดี๋ยวนี้นะโล่งแล้วถนนพระอาทิตย์คือเงียบมากรถสำล้อตุ๊กๆจอดเรียงรายเป็นเยอะมากนักท่องเที่ยวก็น้อยอะไรเงี้ยคืออาจจะด้วยแบบการสร้างถนนคนไหนมาการจัดระเบียบอะไรก็ไม่รู้นะแต่สุดท้ายคือผู้ประกอบการเนี่ยสายหัวเลยอ่
1: ะ
0: มันเงียบถ้าไม่มีไทยพัฒน์เนี่ยยากอยู่นะไม่ค่อยกล้าใช้อะไรจ้ะ
1: คือจริงๆอ่ะเมื่อวานนักข่าวก็ถามนายกไหมเอ้าแล้วเกิดว่าหมดโครงการไทยช่วยไทยแล้วเนี่ยมันจะมีมาตรการอื่นออกมาอีกไหมในช่วงเดือนธันวาถึงมกราช่วงปีใหม
0: ่
1: เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยหน่อย
0: เราก็ได้กันชินนะช่วงปลายปี
1: คือนายกก็บอกว่าเนี่ยการที่เราดำเนินนโยบายนี้เนี่ยอย่างถึงได้บอกคือย้ำมันไม่ใช่ประชานิยมนะแต่ว่าเราต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจริง
0: ๆ
1: นะแล้วก็ต้องการที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในทุกที่นะในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้แต่อย่างที่บอกไปเมื่อวานที่ทางท่านโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยก็ยืนยันนะว่า ในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยคือเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะรอทางคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดที่จะพิจารณาในรอบสุดท้ายนะหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยนะคือเมื่อวานรู้สึกกับท่านโฆษกบอกว่าได้คุยกับท่านรัฐมนตรีเอกนิติเหมือนกันนะก็คาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 นี่แหละเป็นเวลา2เดือนนะก็แล้วก็ใช้แบบเกณฑ์60-40เหมือนเดิมนะคะ
0: 60-40
1: ไ
0: ม่ใช่70น่าจะ 430%
1: 60-40 60-40 เหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ให้2เดือน แต่ว่าย
0: ืดอายุยืดบางคนก็บ่นเธอใช้ไม่ทันเลยบ้านนึงมีหลายเครื่องอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหอย่างนั้นก็เกินไปนะไอเรานี่หมดอย่างก่อนยังไม่ทันถึงครึ่งเดือนเลย
0: สามีคุณไม่ให้หลายเครื่อง
1: เราต้องแบบต่างคนต่างใช้กันไปแล้วคนละที่เพราะว่าคือที่เขาให้แบบ 1,200 เดือนเพราะอะไรรู้ป่ะคุณเดี๋ยวมันจะต้องมีให้ทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยคือจะต้องไปเติมเงินให้เขาด้วย
0: ถูกมันจะต้องไปเติม700อีก
1: เนี่ยแหละ
0: ให้เขาอีก1เดือนให้เท่าเทียมกัน
1: ไม่งั้นเดี๋ยวจะโวยวายกันอีก
0: ใช่แล้วมันจะต้องไปวินัยการเงินการคลังอ่ะอย่าลืมนะว่ามันต้องแบบคือตอนนี้เงินกู้ที่มันจะมีเงินเหลือเนี่ยมันจะเหลือเงินกู้ปฏิรูปพลังงานถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: ที่มันจะต้องรักษาเสถียรภาพระดับเครดิตของประเทศคือเราจะต้องแบบไม่ไปแตะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีประมาณนี
1: ้
0: มันก็เลยมีดราม่าออกมาคุณจันทวีเห็นไห
1: ม
0: เนี่ยแจงดราม่านะก็คือแบบไม่ได้ลดเงินไทยช่วยไทยพันนะมีคนไปหารค่าเฉลี่ย1,260วัน
1: คือตกมาแล้วดึงงบกันไง
0: ไม่เขาไปหาอะไรหรือว่าตกวันละ16บาทโถใครจะไม่ให้คุณใช้วันละ16บาทคุณจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปนะซึ่งข่าวนี้เนี่ยจากข่าวดีนะมันหมดแล้วทันทีเขาหมดเลยเขาอุตส่าห์ต่อให้นะยืดอายุให้คือให้เท่าที่มีก็ไม่ได้รวยมากดันมีแบบดราม่าต่ออายุไทยช่วยไทยพัฒน์ถึงเดือนตุลาพฤศจิกา2เดือนก็แน่นอนล่ะเขามีเงินกู้แบบ200,000ล้านอ่ะที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมาดูแลพี่น้องประชาชนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาก็อุตส่าห์แบ่งเบาภาระค่าครองชีพในวิกฤตอะไรล่ะน้ำมันแพงสงครามก็จะเกิดอีกแล้วรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ดันมีข่าวว่ารัฐบาลไปลดวงเงินในโครงการจากเดือนละ1,000เหลือเพียงเดือนละ500แล้วไม่พอนะเก่งเลขนะเอา500ไปหาร30
1: เดือน
0: 500ไปหา30วันตกวันละ16บาทโอ้โหดราม่าวิจารณ์กันกว้างขวางเลยซึ่งแหล่งข่าวออกมาจากกระทรวงคลังแล้วเรื่องนี้ดิฉันไปดูใน Nation TV เนี่ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวอธิบายบอกว่าเป็นการสื่อสารที่ตีความผิดมุมมากนะเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเลยดราม่าว่าจริงๆเขาต้องบอกเข้าใจใหม่แบบนี้นะ1เม็ดเงินที่เอามาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ในส่วนต่อขยาย2เดือนเนี่ยมันมาจากเงินกู้200,000ล้านก็คือ200,000ล้านแรกอ่ะก็คือเรากู้มาเท่าไหร่เดิมเนี่ยเรากู้มากู้เงินมา400,000ล้านใช่มั้ยเอามาทําเงิน
1: เป็น22
0: เป็น22ไงนะคะก
1: ็
0: เฟสถูกเฟสแรก4เดือนไปแล้วก็ยังเหลือจํานวน1เงินที่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็มาต่ออายุโครงการอีก2เดือนโดยหากจํานวนประชาชนลดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเฟสแรกมหาเฉลี่ยคาดว่าอุดหนุนได้เดือนละ1,000นี่คือเค้าคํานวณมาแล้วล่ะก็คือพันหนึ่งอ่ะคุณก็แต่เขาขยายเวลาให้เขาไม่ได้บอกจำเป็นว่าต้องใช้กำจำกัดไงก็ให้2เดือนอะไรเงี้ยนะสามเรื่องนี้มันไม่ใช่การลดยอดเงินไทยช่วยไทยนะแต่มันเป็นการเอาเงินกู้ก้อนแรกที่เหลือมาต่ออายุโครงการให้แล้วก็เป็นสาเหตุที่ขยายเวลาที่2เดือนเนื่องจากที่ฉันพูดเนี่ยมีประชาชนบางกลุ่มใช้ไม่ทันจริงแต่อันนี้เรื่องจริงแต่อันนี้เรื่องจริงนะแล้วก็ใช้ไม่หมดตามยอดที่รัฐบาลสมทบให้ภายใน30วันต่องวด
1: ก็ต้องคืนไง
0: ก็ไม่ได้คืนก็คือโดนตัดไม่ได้สมทบอะไรเงี้ยรัฐบาลก็เลยต่อเวลาให้คนกลุ่มนี
1: ้
0: เพราะไหนๆมันก็มีแค่พันเดียวแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: ข้อที่4คลังย้ำค่ะว่าจะไม่เอาเงินกู้200,000ล้านหลังเนี่ยที่200,000ล้านหลังที่เราเตรียมจะมาปฏิรูปโครงสร้างพลังงานใช่ไห
1: ม
0: มาใช้ในโครงการไทยช่วยภัยพันธ์แน่นอนเพราะมันจะต้องรักษาวินัยทางการเงินการคลังด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเนี่ยอย่างที่ฉันบอกแหละว่ามันจะต้องเอาเงินที่เหลือเนี่ยมาผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกคนละ700อีก1เดือนนะคะจากที่ได้รับสิทธิ์มาแล้ว4เดือนก็ยังจัดการอีกส่วนหนึ่งเตรียมไว้สำหรับกลุ่มคนที่ตกหล่นด้วยกลุ่มคนที่เขายังยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านก็มีจำนวนหนึ่งอีกอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าทั้งสองเรื่องนี้ถือว่าเป็นเจตนาดีของรัฐบาลนะคะแต่เนี่ยแหละครับถูกวิพากษ์วิจารณ์เข้าใจเจตนาของรัฐบาลผิดไปอะไรเงี้ยไม่ได้ลดยอดนะก็เข้าใจเขาหน่อย
1: คือจริงๆว่าเวลาเราไปซื้อของแล้วเราจ่ายน้อยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยเราแบบ
0: เขินนะดิฉันที่บ้านขายของพริกแกงสมมติว่าขีดละ20หรือว่าถุงละ20เขาบอกขอซื้อ10บาทได้ไหมทานไม่หมดคนอย่างดิฉันก็ใจดี10บาทใช้สิทธิ์ไหมคะโอ้ใช้ได้หรอคะ
1: 10บาทยังใช้
0: ได้เขาดีใจมากนะเพราะอะไรบ้างมันคือเศษที่เหลือแล้วดิฉันก็ประกาศเลยบอกว่า ใครที่ใช้ไม่หมดมาเถอะรับหมดขอให้ซื้ออย่างเดียวตอนนี้เน้นขายออกแล้วเน้นเอาเงินเข้าบ้าน
1: ใช
0: ่5บาท10บาทคือผสมมาเถอะแบบ
1: ก็ถึงไงมันก็ต้องออกไป
0: ก็เงินก็ต้องออกก็แบบแล้วก็ไม่พอคุณก็จ่ายเงินสดมาแต่ขอซื้อ10บาทนี่ขายจริงนะแล้วใช้สิทธิ์ด้วยเอ็นดูเขาหน้าเขาเหลือเงิน6บาท4บาทอ่ะ
1: แล้วเดือนนี้นะคือร้านค้าแบบทั่วไปเนี่ยคืออยากที่จะแบบมาเปิด
0: เท่าไหร่ก็ได้
1: ไทยช่วยไทยกันทั้งนั้นเลย
0: นี่ปากถามคนใช้เงินอะถามเถอะแม่ค้าอยากจะตายตอนนี้แต่ถ้าเกิดคนไหนหน้าความก็ไม่ต้องถาม
1: เนี่ยแหละที่สำคัญตอนนี้เห็นบอกว่าทางสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยอยากจะเข้าร่วมด้วยแล้ว
0: คือตอนนี้ตลาดนั้นนะคึกคัก
1: ใช่ไหม
0: คุณในห้างสรรพสินค้าที่มันเป็นฝั่งพลาซ่านะที่แบบเป็นร้านเช่าอะคุณแม่ที่ฉันชอบมากนะคือปกติมันจะแพงเนาะแล้วบอกว่าไปวันเสาร์อาทิตย์จะอยู่บ้านไม่ติดละไปใช้ไทยช่วยไทยในห้างก็คืออยากทานของในห้างอร่อยแล้วมันสามารถใช้ไทยช่วยไทยได้อะ
1: คือพอ60 40แล้วเนี่ยมันเหลือ10กว่าบาท20กว่าบาทอะไรนี่มันเป็นที่แบบ
0: 100บาท
1: มัน
0: คุณแม่ที่ฉันซื้อได้ในราคา40โอ้โหชอบมาก
1: แล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือสมาคมภัตตาคารไทยที่เขาอยากเข้าร่วม
0: เลย
1: เขาส่งหนังสือถึงนายกเลยนะ
0: โอ้โห
1: แล้วก็คือส่งหนังสือไปอยากให้พิจารณาขยายสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus Phase 2ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยไม่ใช้สถานะการจดทะเบียนหรือว่าแวดเนี่ยเป็นเงื่อนไขตัดสิทธิ์แต่เพียงอย่างเดียวคือตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กจำนวนหนึ่งเนี่ยเขามีรายได้เกินเกณฑ์ 1.8 ล้านบาทต่อปีไงแล้วเขาก็มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายอยู่แล้วแม้ว่าในทางธุรกิจเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นกิจการขนาดเล็กก็ตามแล้วก็มีพนักงานจำกัดก็ตามแต่ว่าเขาก็ต้องรับภาระต้นทุนในการดำเนินกิจการหลายด้านไง เพราะฉะนั้นก็เลยอยากได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้ร่วมหรือเปล่าเนาะคือจริงๆเราคนใช้เนี่ยเราก็แล้วแต่คือใครมาร่วมก็ได้หมดอะนะเราก็ถือว่าเป็นผลดีกับเราอยู่แล้วนะคะในการที่จะได้ช่วยในใช้ค่าใช้จ่ายเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่ามีข่าวดีนึงก็คือว่าสำหรับคนที่ก่อนหน้านี้มันจะมีคนที่ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะใช่ไหมก็คือปี69เนี่ยไม่ต้องเสียใจใครไม่ผ่านไม่ต้องโวยวายมาโหลดแอปเป่าตังค์เลยเขาจะให้รอลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสรองรับ 1,000 บาทเนี้ยใช้ได้2เดือนเหมือนกันก็คือว่าคุณก็ได้สิทธิ์ 1,000 บาท
1: นะ
0: ก็คือไม่ได้700แต่ได้เนี่ยได้ 1,000 บาทใช้2เดือนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ผ่านสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 อย่าเพิ่งหมดหวังค่ะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอต่ออายุ2เดือนเข้าครม.ที่22นี้คืออังคารนี้แหละเพื่ออนุมัติ
1: จะเข้าก็คือจะได้แน
0: ่ไปโหลดเลยไปโหลดเลยแล้วก็ไปยืนยันตัวตนเลยเดี๋ยวพอคนเยอะขี้เกียจอีกไม่ได้อีก
1: ไม่ได้อีกนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
4: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
4: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าติดตามกันช่วงสุดท้ายนะคะดูเรื่องของการเมืองกันนิดหนึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้จริงๆก็คิดว่าจะไม่มีภารกิจอะไรนะนอก
7: ไม่ได้ต่อที่ต้องมีอีเวนต
1: ์คือในช่วงบ่ายๆนะหลังจากมีภารกิจตอนเช้าที่มาที่ในงานสัตมวานนะของพระองค์พาเนี่ยนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะควงภรรยาไปด้วยนะคุณจ่าธนนท์เนี่ยนะคะก็ไปที่ไปจังหวัดพิษณุโลกไปไหว้พระพุทธชินราชนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะที่หลายๆคนก็เดินทางกันท่านนายกก็พาภรรยาไปด้วยนะเดี๋ยวจะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในวันพรุ่งนี้แล้วนะอันนี้คือไปยาวตลอดทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะเด
7: ิน
1: ทางว
7: ัน
1: ที่ค่ะเดินทางวันที่20แล้วก็เดินทางกลับมาวันอาทิตย์20กลับมาวันอาทิตย์27
7: 7วันพอดีแต่2ประเทศไป2ภารกิจคือประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวดูว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยไปให้กำลังใจนักกีฬาหรืออย่างไรนะคะ
1: ไปญี่ปุ่นไปสหรัฐแล้วก็อังกฤษ
7: อ๋อ3ประเทศ
1: 3ประเทศค่ะ20ถึง27
7: ไปประชุมของ UN เนาะ
1: ใช่ค่ะ
7: ซึ่งเขาบอกว่าก็จับตาเรื่องของการประชุมว่ามันจะพูดถูกพูดคุยเกี่ยวเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยหรือเปล่าเหมือนกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมานะคะแต่วันนี้นิดนึงก่อนดิฉันเนี่ยชอบมากเลยภาพคู่ที่เขาเอามือชนกันลงยันลงยันที่แบบหลังแม่มือ
1: ใช่
7: น
1: ะ
7: คะคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีค่ะควงคุณจ๋าภริยานะคะไหว้พระพุทธชินราชที่พิษณุโลกกราบหลวงพ่อสำลี
1: วัดราชบูรณะ
7: ใช่วัดราชบูรณะนะคะแล้วก็กราบหลวงพ่อสำลีแล้วก็ไปลงยัน
1: ลงยันในฝ่ามือ
7: แล้วก็ตรงหลังมือด้วยนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลนะคะแล้วก็แน่นอนล่ะว่าท่านนายกก็โพสต์ภาพเองมาไหว้พระขอพรนะแล้วก็แฮชแท็กพระพุทธชินราชที่พิษโลกแล้วก็กราบขอพรพร้อมลงยันฝ่ามือกับหลวงพ่อสำลีวัดราชบูรณะแน่เดี๋ยวนี้โพสต์เองนะ
1: ค่ะ
7: คือภารกิจส่วนตัวไม่ทันได้บอกใครก็ไม่มีใครตามไปใช่ไห
1: ม
7: ไม่มีใครไปดูเลยเนาะเลขทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยไปวัดอะไรเงี้ยไม่มีนะ
1: ค่ะไปส่วนตัวประมาณนั้น
7: ไปส่วนตัวนะคะก็น่าจะก็คือเข้าใจว่าน่าจะไปหลังจากที่วันเกิดท่านนายกด้วยนะ
1: คะ
7: ผ่านมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เนาะ
1: 60ปี
7: 60ปีเต็มปากเต็มคำนะ60มันจะใจไม่ยังน
1: ะ
7: เออนะคะแล้วก็เดี๋ยวจริงๆพิษณุโลกเนี่ยเขาจะมีงานแข่งเรือยาวด้วยโดนสุดอลังการเลยล่ะตรงสองฝั่งแม่น้ำน่านอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ค่ะพรุ่งนี้ท่านนายกก็จะเดินทางไป3ประเทศอย่างที่บอกไปนะโกอินเตอร์นะก็ดูภารกิจเพราะว่าวันนี้ทางโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษก็บอกว่าการเดินทางของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็คือไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นั่นแหละระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเดินทางเยือนญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรนะซึ่งการเดินทางครั้งนี้เนี่ยโฆษกรัฐบาลบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ประเทศไทยนั้นจะร่วมแสดงจุดยืนต่อประชาคมโลกแล้วก็ท่านยกก็จะมีการพบปะหารือกับผู้นำประเทศภาคีต่างประเทศรวมถึงภาคเอกชนนักลงทุนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ตั้งใจจะใช้โอกาสนี้แล้วก็เวทีนี้ค่ะในการที่จะสื่อสารทิศทางของไทยต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจนะในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยก็จะมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยร่วมคณะท่านนายกรัฐมนตรีไปด้วยนะคะแล้วก็ในการ เดินทางร่วมประชุมสมัชชาครั้งนี้เนี่ยนายกก็จะนำเสนอบทบาทของไทยในฐานะประเทศขนาดกลางและก็ขนาดเล็กนะคือต้องการที่จะย้ำให้เห็นว่าประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างสร้างสรรค์และไทยเองก็มีจุดยืนในการที่จะส่งเสริมความร่วมมือและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนะก็ในการในเวทีนี้เนี่ยก็จะมีการพบปะกับผู้นำแล้วก็ภาคีต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้นำภูฏานนะอาร์เมเนียบังคลาเทศรวมถึงเลขาธิการสหประชาชาติด้วยแล้วก็จะมีการหารือกับทางผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กด้วยนะนอกจากนี้นายกก็จะไปเยี่ยมชมแล้วก็ลั่นระฆังนะเพื่อที่จะเปิดเรียกว่าเป็นการเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยนี่นะคืออันนี้ไปลั่นระฆังแบบนายกไทยไม่เคยมีนะนะคะท่านโฆษกบอกว่าสำหรับการเดินทางเยือนญี่ปุ่นนั้นก็จะเป็นโอกาสในการพบปะหารือกับหน่วยงานแล้วก็ภาคส่วนทีมประเทศไทยแล้วก็จะผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะคะส่วนภารกิจระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักรนั้นก็จะพบปะหารือกับบริษัทการเงินชั้นนำเพื่อที่จะขยายโอกาสความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโดยเฉพาะการส่งเสริมตลาดทุนไทยนะคะคือนอกจากพบปะหารือกับผู้นำหลายประเทศแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้บริหาร Google ด้วยนี่นะคะก็ Google ก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอะเนาะนะก็เพื่อที่จะนำเสนอศักยภาพของประเทศตลอดจนโอกาสแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่จะดึงดูดอุตสาหกรรมดิจิทัลนะที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็อันนี้เดี๋ยวจะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคุณชัยชนกนะร่วมภารกิจไปด้วยนะคะ
7: ก็มาต้องคุยเรื่องของระบบไงเรื่องของแบบพวกดิจิตอลอะไรเงี้ยนะเรื่อง AI อะไรเงี้ยค่ะที่เขาแบบพัฒนาเทคโนโลยีกันอยู่ตอนนี้นะคะก็ภารกิจสำคัญแหละ
1: ใช่ค่ะ
7: ก็เรื่องสแกมเมอร์ที่เขารู้ว่าจะคุยหาเรื่องยังไงดิฉันว่าถ้าเกิดว่าหาเรื่องจริงๆน่าจะแบบแนวโน้มในเรื่องของการป้องกันจะมากกว่าเนาะ
1: ใช
7: ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: แล้วก็ภาคลงภาคนักธุรกิจเองที่จะเดินทางไปกับท่านนายกด้วยคุณอัศเดชคงสิริซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ย
7: คนล่าสุดเลย
1: ก็บอกว่าภารกิจด้านตลาดทุนเนี่ยคือเขาพูดในเรื่องตลาดทุนนะบอกว่าจริงๆต้องขอบคุณรัฐบาลจริงๆที่เห็นโอกาสตลาดทุนไทยนะคะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็พันธมิตรนั้นจะใช้โอกาสนี้ค่ะจัดกิจกรรมให้นายกรัฐมนตรีพบปะกับนักลงทุนแล้วก็สถาบันภาคเอกชนขนาดใหญ
7: ่
1: นะคะทั้งในนิวยอร์กแล้วก็ลอนดอนด้วยโอ้โหนะคือเรียกว่าคือมันเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นโอกาสดีเหมือนกันนะ
7: โอกาสดี
1: สำหรับรัฐบาลเนาะ
7: คือตอนนี้รัฐบาลพยายามดีลกับเรื่องเศรษฐกิจแหละทั้งเรื่องของดีลการค้าสหรัฐด้วยอะไรด้วยนะที่พยายามจะปิดดีลกันอยู่ตอนนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะ
1: ตอนนี้ยังค้างค้างกับค่าเรื่องภาษีอยู่นะ
7: มีความเขาเรียกว่ามีความพยายามอยู่นะคะแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยดิฉันเห็นนอกจากคือท่านนายกเนี่ยก็เห็นแล้วแหละว่ามีปัญหาอะไรอยู่บ้างอย่างเงี้ยนะคะเห็นล่าสุดเนี่ยที่เขามีรอบวางเหตุวางระเบิดที่นราธิวาสเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็รับทราบแล้วเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้เองเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคือคุณนายกองเอกวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์นะคะเดินทางไปเลยเดินทางไปพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นการด่วนเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อใช่ไห
1: ม
7: ที่อสก็คือที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่อำเภอสุขิรินนะคะจังหวัดนราธิวาสนะคะขณะเดินทางกลับจากการดูแข่งเรืองานของดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้ตอนนี้ก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะคะตลอดติดตามเรื่องของการช่วยเหลือนะคะก็ถือว่าเดี๋ยวหลังจากนี้7วันเนี่ยต้องดูว่ามอบหมายภารกิจให้ใครดูแลด้านไหนอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของการอนุมัติมติครม.เนาะวันอังคารนี้นะคะ
1: คือจริงๆ เรื่องของรัฐบาลเนี่ยเห็นทางนักวิชาการอย่างคุณยุทธพรนะก็คุณยุทธพรอิสระชัยนะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็เขาก็เชื่อมั่นเหมือนกันนะว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นนะคือเป็นการเศรษฐกิจดีขึ้นรับสถานการณ์ หรือว่ารับเสถียรภาพทางการเมืองนั่นเองนะคะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่เราบอกไปว่านายกไปครั้งนี้เนี่ยคือไปเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการเจรจาคือมันน่าจะเป็นผลดีทั้งนั้นแล้วปรากฏว่า3สถาบันจัดอันดับโลกเนี่ยเขาออกมาชี้ว่าเศรษฐกิจไทยนั้นมีเสถียรภาพซึ่งแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังว่ามันเป็นการส่งสัญญาณบวกการค้าและก็การลงทุนเหมือนกันนะคะโดยทางท่านรองโฆษกคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมันเหมือนกับว่าได้รับความเชื่อถือ นะจากเชิงลบเนี่ยก่อนนี้เป็นเชิงลบตอนนี้มีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็จะคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB บวกนะคือ 3B แล้วก็บวกซึ่งมันก็
7: จะ A แล้วนะ
1: ใช่มีผล
7: จะ A แล้วนะ
1: มีผลตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะซึ่งตรงนี้แน่นอนค่ะมันสะท้อนเห็นมุมมองที่ดีขึ้นต่อเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็แนวโน้มหนี้ภาครัฐในระยะปานกลาง แล้วก็ต่อความต่อเนื่องเรื่องของการดำเนินนโยบายของประเทศไทยด้วยนะคะนะคือมันเป็นการส่งสัญญาณที่ดีนะคะ
7: ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะนี่ยังไม่ครบปีเลยใช่ไห
1: ม
7: ยังใช่ไหม
1: ยัง
7: เดี๋ยวหลังซักฟอกเนี่ยอาจจะมีการปรับครม.ไหมใช่ไหมเพราะมันใกล้ละแล้วซักฟอกเนี่ยมันมีประเด็นอยู่เยอะอยู่นะ
1: ใช
7: ่ก็ตอนนี้ทำผลงานก่อนเดินทางก่อน
1: คือจริงๆเมื่อวานได้คุยกับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคุณพระดอนวิศนานันสกุล
7: ช่วงนี
1: ้
7: โดนหนักอยู่นะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปนะ
1: ใช่อ่ะก็จริงๆเขาก็มีแบบคือเหมือนประเมินไว้เหมือนกันเกรงๆข้อสอบไว้เหมือนกันนะประเด็นที่ฝ่ายค้านจะซักฟอกเนี่ยว่าจะเป็นหัวสวประเด็นทุจริตท้องถิ่นAI พาสปอร์ตอะไรประมาณน
7: ี้แล้วก็ล่าสุดยังมีต่อให้เป็นอดีตอ่ะดิฉันว่ามันก็จะต้องถูกเล่นประเด็นเกี่ยวเรื่องของโยงปมสแกมเมอร์คุณวรพรรคที่เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังอนุทิน1นะนะก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครพูดถึงเป็นไปไม่ได
1: ้
7: ตอนนี้ก็โยงไปถึงเนี่ยเรื่องของคุณวรพรรคสแกมเมอร์แล้วก็ที่จะไปสหรัฐด้วยจะถูกพูดถึงจะถูกถามมั้ยจะอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือก่อนที่จะไปนู่นน่ะนักข่าวก็ถามแล้วเรียบร้อยนะก็อาจจะต้องรอดูการแก้เกมล่ะว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยเฉพาะเรื่องของคุณวรพรรคเนี่ยคือเบื้องต้นที่ท่านนายกให้ก็คือผู้ถูกกล่าวหาต้องตั้งทนายความใช่มั้ย
1: ค่ะ
7: หาวิธีเคลียร์ตัวเองอ่ะเพราะเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเมื่อพอผู้สื่อข่าวถามกรณีที่สหรัฐฝ่ายสหรัฐต้องการให้มีการตรวจสอบคุณอนุทินก็ตอบว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี้แล้วก็เลยเป็นประเด็นดราม่ากันมาต่อเนื่องเหมือนกัน
1: ก็เดี๋ยวรอดูว่าฝ่ายค้านจะยังไงเพราะเห็นทางคุณโลมจากพรรคประชาชนก็ยืนยันนะว่ามีการอภิปรายวางใจแน่นอนนะจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151แล้วก็ยืนยันว่าจะทันในสมัยประชุมนี้แน่นะคะโดยคุณรังสิมันก็บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมเต็มที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงการรวบรวมข้อมูลอยู่นะก็บอกว่าหลายเรื่องมากนะก็จะเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีหลายบุคคลหรือโทษค่ะคือตอนนี้กำลังสรุปอยู่ว่าจะอภิปรายรายบุคคลหรือว่าจะทั้งคณะนะเดี๋ยวเขาต้องมีการพูดคุยกันในส่วนของฝ่ายค้านนะฝ่ายค้านก็มีใครมีประชาชนมีประชาธิปัตย์
7: ประชาธิปัตย
1: ์แค่นั้นไหม
7: สีเขียวไม่น่าสีเขียวกำลังลงพื้นที่สกลนครดูราคาโคขุนอยู
1: ่
7: นะแต่ว่าเรื่องนี้ก็อย่างเช่นอย่างเรื่องของเนี่ยหัวสวเครือข่ายอะไรคุณพิพัฒน์ล่าสุดเลยล่าสุดเนี่ยไม่1ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณพิพัฒน์เองก็บอกว่ายืนยันคำเดิมภูมิใจไทยไม่เกี่ยวหัวสวอย่าโยงเครือข่ายนะคนการเมืองก็เพื่อนกันหมดประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูล่ะปัญหาอีลุงตุงนางหมดนายกก็ไปไหว้ทุกวันแล้วเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูธรรมดาเป็นผู้นำมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วนะคะ
1: ทุกคนก็ต้องเจอนะคะ
7: ใช่ค่ะ
1: เวลาหมดแล้ววันนี้เจอกันวันพรุ่งนี้นะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศ
9: โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
0: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
0: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
2: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: ที่ดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐลงนามกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
2: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EVเพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์เนี่ยตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV ได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่ Net Zero เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
4: นายเอกนาถพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม20%ให้เป็น50%ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า65%ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือ Carbon Captureด้านความมั่นคงได้ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้านความเป็นธรรมจะกระจายโควต้าพลังงานสะอาด 10,000 เมกะวัตต์ผ่านโครงการโซล่ารูฟท็อปให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแทนการเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนพร้อมทั้งเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA เสรีแบบไม่จำกัดปริมาณปลดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
5: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20%ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์ นะวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
4: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR โดยเตรียมความพร้อมด้านระเบียบและพื้นที่ล่วงหน้าโดยยืนยันว่าการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟจะแยกชัดเจนระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ต้องรับต้นทุนทำจริงกับภาคครัวเรือนที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งจะได้รับการดูแลให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับประสิทธิภาพโซลารูฟท็อปพร้อมระบบแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้พื้นที่ของพผ.เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมซึ่งผสานการทำงานระหว่างแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการนำระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบบริหารจัดการพลังงานมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ทุกหน่วยงานจะร่วมศึกษาวิจัยและนำร่องในพื้นที่ดังกล่าวบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลารูฟท็อปการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ตลอดจนการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างอาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่เกิดเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านับเป็น

0: นำเสนอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังพร้อมเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำชั่วคราวโคกยามูที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่พร้อมจัดแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาอาทิการทำผ้าย้อมครามงานจักสานเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าเรือนจำซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพมีทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสจนถึงวันที่21กันยายนนี้ปภิชานันเทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลเริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีหน้า
2: ร้อยเอกหญิงพัฒดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยจะดำเนินงานตั้งแต่ปี2570ถึง2574นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช.มาวางผังและให้หน่วยงานทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแนวการชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกทั้งยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนอาทิการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะรวมทั้งนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนโดยจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงโดยเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตย
3: นายพิสุทธิ์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบความลำบากในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถย้ายยุทโธปกรณ์เข้าไปตั้งวางเพื่อป้องปรามฝั่งตรงข้ามได้ล่าสุดกรรมการได้ผลักดันงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนปรับทางเดินในปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงและเปิดทางให้การไฟฟ้าเข้าขยายเขตระบบพลังงานบนเกาะได้ดียิ่งขึ้น
4: ทางคณะกรรมการได้ลงไปในพื้นที่แล้วพบว่าการส่งกำลังลงตรงนั้นเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยทหารอยากจะเอาปืนใหญ่ไปตั้งตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทางคณะกรรมการที่เราลงไปดูในพื้นที่2ครั้งก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงลงมือผลักดันแล้วก็ติดตามในเรื่องของงบประมาณต่างๆโดยประสานไปทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับปัจจุบันนี้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้

0: รรงบประมาณเพื่อทำถนนเส้นนี้ระยะทาง5กิโลเศษๆนะครับโดยได้งบประมาณปี70ผ่านสภาเราไปแล้วนะครับเป็นเงิน112ล้านบาท
1: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1เปิดเผยว่าการปรับปรุงเส้นทางจะช่วยลดเวลาการเดินทางเข้าพื้นที่จากเดิมที่ต้องใช้เรือต่อรถหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงและแก้ปัญหาการเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนโดยกองทัพเรือรับทราบและเห็นพ้องในด้านยุทธการว่าถนนเส้นนี้จะช่วยให้กำลังพลประมาณ60นายประจำฐานสามารถปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับคลื่นลมทะเลทั้งยังรองรับการป้องกรามและปกป้องอธิปไตยขณะที่ปัจจุบันทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างบังเกอร์หลบโดนตรวจการจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการกอกกูดปลายแหลมเทียนกล่าวเสริมว่าโครงการสร้างถนนจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคการลาดตระเวนด้วยเรือยางในช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังบำรุงซื้อเสบียงและการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสำหรับสภาพความเป็นอยู่บนเกาะกูดซึ่งมีประชากรราว 2,000 ถึง 3,000 คนปัจจุบันใช้ไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งตราดและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบนเกาะซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งชวิสาปทุมมารายงาน
2: ไทยและอินเดียหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนและการผลิตร่วมกันในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมใช้เวที JTC ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายปุณณิชอัครวาลเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแนวคิดร่วมสร้างร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิสมุนไพรไอทียานยนต์และอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการร่วมลงทุนร่วมผลิตเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยให้ความสนใจแล้ว 5-6 รายขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมร่วมทุนตั้ง Data Center ในไทยควบคู่ไปกับการเตรียมใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTCที่ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและลดอุปสรรคทางการค้านอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน UPI พร้อมเพย์การใช้สกุลเงินท้องถิ่นบาทรูปีการผลักดันความร่วมมือด้านหลักสูตรการต้อนรับและการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งความร่วมมือเชิงลึกทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเฮเชอร์แอดกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Gemini ของ Google เจาะระบบองค์กรภายนอกถึง3แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้ง3แห่งและปรับปรุงกระบวนการทดสอบแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลถึงความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีในการควบคุม AI หลังมีรายงานในลักษณะเดียวกันว่า AI ของ OpenAI ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเองและเจาะระบบของแพลตฟอร์ม AI

0: Hugging Face เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการที่กำหนดให้ทหารชายที่มีอายุ30ปีขึ้นไปทุกนายเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแม้มีการตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าเกณฑ์แต่การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทหารแต่ละนายอย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวขณะที่เอกสารของกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าไม่มีหลักฐานรองรับว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มพละกำลังหรือความสามารถในการคิดและจดจำอีกทั้งอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลงจึงกำหนดให้แพทย์ทหารหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาฮอร์โมนแก่ผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคตนายไซมอนวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาคารและการก่อสร้างของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกฎหมายที่ผ่อนปรนข้อบังคับในการปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแรงเพื่อรับมือเหตุแผ่นดินไหวโดยกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเน้นไปที่อาคารที่มีความเสี่ยงพังถล่มหรือมีชิ้นส่วนร่วงหล่นลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแทนการบังคับให้อาคารทั้งหมดตามเกณฑ์เดิมต้องปรับปรุงซึ่งคาดว่าจะมีอาคารราวครึ่งหนึ่งตามเกณฑ์เดิมได้รับการยกเว้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารมูลค่ารวมประมาณ 8,200 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์นายวัดยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาคารในนครโอ๊คแลนด์หมู่เกาะแชทัมและพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกต่อไปส่วนข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก46ประเทศซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโดยมีต่อเฉลิมชานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน682คนเข้าสู่สนามซึ่งคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยมีพระประสงค์ที่จะนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยผ่านผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 เอเชียนเกมรอบแรกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้พ่ายอินโดนีเซียมา52-61คะแนนลงสนามเกมที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีนไปด้วยสกอร์46-111คะแนนการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญจับคู่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะทีมชาติเวียดนามไป2-0เซต12-8และ12-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศที่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผนึกกำลังชนะทีมชาติอิรักไป2-0เซตด้วยคะแนน12-3และ12-11ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามเจกรีนซากาย1เมืองโอซาก้าโดยโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแทคติกเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่3พบกับเวียดนามที่ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปปริญญาพัฒน์มวลดง กองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่า2เกมที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่ทุกคนมีกำลังใจดีจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันนัดต่อไปจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้พร้อมคว้าชัยชนะแรกเพื่อเข้ารอบต่อไปสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเปิดลาน 20th Asian Game Playground แอด3ย่านมิดทาวน์ Pop Up Space แห่งความสุขและลานกีฬาไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองพร้อมเปิดตัวเตนชิตพลลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับโลกและเอสสุภะสง่าวรวงศ์นักแสดงดังอดีตฉลามหนุ่มทีมชาติไทยตัวแทนแคมเปญแฮชแท็กมากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาลองเล่นกีฬาในรูปแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงไว้ด้วยกันพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและให้การเล่นกีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆประกอบด้วยพาเดลวอลบอลชาเลนจ์การตีแร็กเก็ตกับกติกาเฉพาะตัวโซนแบดมินตันชาเลนจ์ตีแบดมินตันผ่านไจแอนท์ LED Nintendo โซนรันนิ่งชาเลนจ์ที่สามารถเลือกหลากหลายโหมดให้ได้วิ่งและโซนบ็อกซิ่งชาเลนจ์ให้ได้ประลองแรงหมัดกันทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณลานกิจกรรมเซมิเอาท์ดอร์ชั้นจีศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ตั้งแต่วันที่16ถึง25กันยายนและลานกิจกรรมชั้น3ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: อันเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่สำคัญก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจสาระจากวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วเราจะเข้าใจถึงความเชื่อรวมทั้งงานศิลปกรรมที่อยู่ในศาสนสถานของจีนได้อย่างชัดเจนทีเดียวล่ะนะครับวรรณกรรมเรื่องที่ว่านั้นชื่อว่าฮ่องสินซึ่งถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่ท่านผู้ฟังหลายต่อหลายท่านอยากจะฟังสาระเต็มๆเพราะว่ามักจะได้ยินการอ้างอยู่เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ฟังรายละเอียดกันดังนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะทราบถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวที่มักจะปรากฏในเทศกาลของคนจีนกันว่าแต่ละรูปแต่ละอันนั้นมาจากเรื่องและเล่ากันอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฮ่องสินต่อก็คงจะต้องบอกว่าอีกประมาณสัก20กว่าตอนนะครับฮ่องสินก็จะจบแล้วถ้าหากผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังสาระอะไรต่อเนื่องซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวรรณกรรมยาวๆอย่างฮ่องสินก็ได้นะครับอย่าเป็นเรื่องจิปาถะอะไรก็ได้บอกกล่าวกันมาได้เลยถ้าหากว่าสามารถที่จะนำสาระที่น่าสนใจมาคุยได้จะจัดการทันทีเลยทีเดียวตามเรียกว่าความนิยมส่วนใหญ่ของท่านผู้ฟังการที่จะได้บอกกล่าวแนะนำรายการกันนะมีสองช่องทางที่เราจะได้พูดได้คุยช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthanaBJ ก็นำสกุลบุญจับตัดย่อไปเป็น2อักษรนี่แหละนะครับพิมพ์ B Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA ส่วนแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้แนะนำรายการได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเข้าเรื่องฮ่องสินกันเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นฮูเสงที่เป็นขุนนางนายด่านได้เห็นฉือขุนคุมทหารออกมาพบกับกุยโขงแล้วก็บอกตัวเองเนี่ยเป็นข้าของพระเจ้าติวอ๋องไม่คิดถึงคุณเจ้ามาทำองอาจมันไม่ควรจะอย่างนั้นนะกุยโขงก็โกรธขับม้าเข้ารบกับฉือขุนรบกันได้พักหนึ่งไม่แพ้ไม่ชนะกันกุยโขงก็เลยอ่านมนต์มนต์ของกุยโขงเนี่ยทำให้เกิดควันไปถูกตัวของฉือขุนทำให้มืดมัวไปเลยแล้วก็เอาง้าวฟันฉือขุนตายรวมทั้งตัดศีรษะเอาไปให้กับอังกิมด้วยฮูเสงพอเห็นอย่างนั้นก็เลยให้ฮูฮุนเถงออกไปอีกนะครับแล้วอังกิมก็เลยให้โซหับตงเข้ามารบรบกันสักพักหนึ่งนะสุหับตรงก็เอาทวนแทงถูกฮูหุนเถงตกม้าตายแล้วก็ถูกตัดศีรษะเอาไปคนหนึ่งฮูหุนเสงรู้ว่าฮูหุนเถงตายก็เลยปรึกษาฮูหลุยซึ่งเป็นผู้น้องบอกว่าทหารทั้งสองก็ตายไปแล้วแล้วเราจะสู้สืบไปเห็นจะไม่ได้ดูภาพแล้วจำจะต้องไปเข้ากับทางฝ่ายของอังกิมเนี่ยน่าจะดีกว่าน้องชายก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องนั้นจุบเลี้ยงเรามีพระคุณยิ่งนักจะทำดังนั้นเนี่ยมันไม่ชอบนะ เราจะสู้ตายเอาชีวิตแทนพระคุณมันถึงจะสมควรเป็นทหารการแค่เพียงนี้จะออกไปรบเอาชัยชนะให้จงได้พอถูกทักท้วงขึ้นมาฮูเสงก็เลยนิ่งอยู่ครั้นรุ่งขึ้นฮูหลุยก็ขึ้นมาพาทหารออกไปอังกิมให้หลำจงกวดเข้ารบรบกันได้สัก40เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันมาต่อมาก็เข้าใกล้กันฮูหลุยก็เอาเงาฟันหลำจงกวดหลำจงกวดหลบทันแล้วก็เข้ากระโจมจับฮูหลุยได้แล้วก็มัดเอาไปให้กับอังกิมอังกิมสั่งให้ฮูหลุยหมอบลงแต่ฮูหลุยไม่ยอมหมอบแล้วก็บอกว่าเองนะเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักคุณคนที่รักที่ชั่วก็ว่าดีไอ้ใจสุนัขกูจะกินเนื้อของเองให้จงได้พออังกิมได้ฟังดังนั้นก็โกรธสั่งให้ทหารเอาฮูหลุยได้ไปฆ่าเสียแล้วอังกิมกับหลังจงกวดมีความสบายด้วยเหตุที่ว่าคราวนี้มีชัยชนะดินสุราออกสู่กันกินพอคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าฮูหลุยที่ตายนั่นนะกลับเป็นขึ้นมาอีกแล้วอังกิมพอได้ฟังก็ยิ่งโกรธขึ้นมาว่าไอ้นี่เอาความเท็จมาพูดเปล่าๆแล้วก็สั่งให้ทหารเอาตัวไปฆ่าเสียผู้นั้นก็เลยร้องบอกว่าข้าพเจ้าบอกตามจริงจะให้ฆ่าข้าพเจ้าเปล่าๆล้ำจงกวดพอได้ยินดังนั้นก็ห้ามทหารว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเอาไปฆ่าเราจะออกไปดูก่อนแล้วก็ขึ้นมาถืออาวุธออกไปนอกค่ายปรากฏว่าเห็นฮูหลุยมาจริงก็เลยบอกว่าไอ้ปีศาจจะสู้กับกูหรือยังไงเนี่ยว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบกับฮูหลุยได้30เพลงจับตัวฮูหลุยได้แล้วก็เอาไปให้อังกิมทหารทั้งปวงเห็นประหลาดก็ชวนกันมาดูแล้วอื้องบอกว่าเขาฆ่ากันเสร็จแล้วยังกลับเป็นขึ้นมาได้อีกนะเนี่ยอย่างนี้นะไฟลงเกียรติกงจูจึงถามบอกว่าเหตุประการใดจึงชวนกันมาดูดังนี้อังกิมก็เล่าให้ฟังหลวงเจ็ดกงจูจึงบอกว่าวิชาแต่เพียงเท่านี้จะยากอะไรว่าแล้วก็ลุกไปแหวกผมฮูหลุยออกเอาเข็มกายสิทธิ์แทงลงที่ศีรษะแล้วก็ให้ฐานเอาไปฆ่าฮูเซนผู้พี่รู้ว่าน้องตายก็คิดสงสารบอกว่าเราได้ห้ามแล้วไม่ฟังแล้วก็เขียนหนังสือให้คนเอาไปให้กับอังกิมฉบับหนึ่งเป็นใจความบอกว่าเราจะขอเข้าด้วยอังกิมเห็นหนังสือแล้วก็มีความยินดีก็เลยให้ผู้ถือหนังสือนั้นกลับไปบอกนายด่านบอกว่าถ้ายอมแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เ

อู่เสงก็บอกว่าทหารนั้นมีอยู่20,000นางโฮเหลิงเสียงโบกก็บอกว่าขอมาสัก3,000เถอะเราจะสั่งสอนวิชาให้สัก3 วันแล้วเราจะคุมทหารออกไปรบให้ท่านดูอย่าได้วิตกเลยอู่เสงพอได้ฟังก็มีความยินดีจัดทหารให้ตามที่นางขอแล้วก็สั่งให้ยกธงลงมาจารึกเสียใหม่ว่าติวอ๋องแล้วก็เอาธงที่เปลี่ยนใหม่นี้ขึ้นไปปักเอาไว้แล้วก็เขียนหนังสือไปปิดเอาไว้ที่ประตูค่ายว่าเราไม่ยอมเข้าด้วยอีก3 วันจึงจะออกไปรบแหมท่านผู้ฟังท่านฟังเห็นแล้วแหมมีการเหมือนกับปักป้ายโฆษณาขายของนะวันนี้ปิดวันนี้เปิดเลยทีเดียวนะทีนี้พอวันรุ่งขึ้นอังกิมก็เลยให้โฮจองต๋องเข้าไปถึงประตูค่ายเห็นอักษรที่ธงแล้วก็เห็นตัวหนังสือที่ปิดประตูก็แจ้งว่าฮูเสียงนั้นคิดกลับเปลี่ยนใจไปแล้วก็เลยกลับมาบอกความแก่อังกิมแน่นอนครับอังกิมพอรู้ว่ามีการกลับกลอกอย่างนี้ก็โกรธก็เลยสั่งให้ทหารได้จัดแจงกันเอาไว้ท่านถึงกำหนด3 วันโฮเหลิงเสียงโบก็จัดทหาร 3,000 จำนานการให้ฮูเสงนำกองหน้าพากันยกออกไปถึงหน้าค่ายของอังกิมอังกิมเห็นก็คุมทหารออกมารบกับฮูเสงรบกันได้สัก30 เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันโฮเหลิงเสียงโบก็เลยถอดหมวกออกเอาของวิเศษซึ่งห่อไว้ในผ้าเหลืองบนศีรษะแล้วก็เอาปลายกระบี่นั้นแหวะผ้าเอาของวิเศษนั้นปรากฏว่าก็บันดาลรัศมีช่วงไปเป็นวงล้อมพวกอังกิมเอาไว้แล้วก็อังกิมพวกทหารเหล่านั้นก็บังเกิดเรียกว่าความมืดมนไปทหารชาวด่านแลเห็นพวกอังกิมแต่ตรงกันข้ามพวกทหารอังกิมนั้นหาแลเห็นพวกชาวด่านไม่แล้วโฮเหลิงเสียงโบก็ขับม้าเข้ามาถึงตัวอังกิมเอากระบี่ตีเอาอังกิมนั้นได้รับความเจ็บปวดเหลือที่จะทนตกใจร้องกระโดดออกจากหลังม้าแล้วก็วิ่งหนีไปทหารชาวด่านก็ฆ่าพวกอังกิมตายเป็นหมื่นไปเลยนะครับโฮเหลิงเสียงโบก็พาทหาร 3,000 ซึ่งสอนความรู้เอาไว้นั้นสำแดงฤทธิ์ทำเป็นสีแสงไฟได้ทุกคนไปที่ค่ายอังกิมไล่ฆ่าฟันทหารแตกกระจัดกระจายไปสิ้นทั้งฝ่ายนางลงเกียรติกงจูอยู่ที่นอกค่ายรู้ว่าอังกิมผู้ผัวนั้นแตกหนีไปเห็นนางโฮเหลิงเสียงโบพาทหารไล่รุกมาถึงที่อยู่ก็มีความแค้นขับม้าเข้ามารบกับนางโฮเหลิงเสียงโบเรียกว่าคราวนี้เป็นขุนดาบผู้หญิงต่อขุนดาบผู้หญิงว่านายทัพผู้หญิงเจอกันนะครับนางโฮเหลิงเสียงโบก็เอากระบี่นั้นฟันนางลงเกียรติกงจูแต่ยังไม่ทันตายกับม้าควบหนีไปข้างทิศตะวันตกอู่เสงเห็นพวกอังกิมแพ้ทหารล้มตายไปอันมากก็มีความยินดีก็เลยเชิญนางโฮเหลงเสียงโบนกับทหารกลับมาที่อยู่มามองทางฝั่งของนางลงเกียรติกงจูบ้างนางหนีไปทางได้110 เซนพอได้พบอังกิมผู้เป็นผัวก็ลงจากม้าบอกความแล้วก็ให้ดูแผลที่นางโฮเหลงเสียงโบเอากระบี่ฟันนางอังกิมเห็นภรรยาต้องอาวุธก็มีความสงสารนักเอายาใส่ให้แล้วก็พากันหยุดอยู่ที่นั่นเขียนหนังสือให้ทหารพาไปแจ้งความแก่เกียงจูแย่เกียงจูแย่พอรู้หนังสือก็ตกใจจึงบอกว่าการทั้งนี้จำจะไปถึงจะได้ก็เลยสั่งให้ลี่เจ้งคุมทหารอยู่รักษาค่ายให้โลเฉียเป็นปีกขวาหุยฮอเป็นปีกซ้ายจัดทหาร 3,000 พร้อมแล้วเกียงจูใหญ่ก็ขี่ม้ารีบยกไปขึ้นมาถึงไปเห็นอังกิมก็เลยหยุดทหารอยู่ทั้งฝ่ายอังกิมตอนนี้หนีซ่อนอยู่ในป่าเห็นเกียงจูใหญ่ยกมาก็ดีใจก็พาภรรยาออกมาแล้วก็คุกเข่าลงคำนับเกียงจูใหญ่เห็นดังนั้นก็บอกว่าท่านเป็นทหารมีฝีมือเคยทำศึกสงครามชนะมามากแล้วคราวนี้เหตุใดจึงเป็นอย่างนี้ล่ะอังกิมก็คำนับแล้วก็บอกว่าเมื่อข้าพเจ้ามาถึงด่านกาบองขวนได้รบกันฆ่าชาวด่านตายไปเป็นอันมากหูเสง

0: ยอมเข้าด้วยครั้นอยู่มาเนี่ยมีนางหนึ่งพาทหารออกมาช่วยแล้วก็แผลงฤทธิ์มืดมัวจะแลไปข้างไหนก็ไม่เห็นแล้วยังมาตีเอาข้าพเจ้าเจ็บปวดสาหัสดังจะขาดใจตายพวกทหารเขานั้นมีฤทธิ์ทำเป็นไฟได้ไล่ฆ่าฟันทหารเราตายหนีไปอันมากข้าพเจ้าเห็นเหลือสติปัญญาที่จะต่อสู้ก็เลยหนีโทษข้าพเจ้าผิดนักตามแต่จะโปรดเกียงจูใหญ่พอได้ฟังคำสารภาพอย่างนี้ก็บอกว่าซึ่งความผิดของท่านทั้งนี้เราจะยกโทษเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าแล้วก็เรียกขึ้นมานั่งเพื่อที่จะปรึกษาว่าราชการกันต่อไปก็ไปฝ่ายโฮเหลงเสียงโบบ้างนะครับโฮเหลงเสียงโบรู้ข่าวว่าเกียงจูใหญ่ยกมาก็ขึ้นมาพาทหาร 3,000 ไปที่ทัพของเกียงจูใหญ่เกียงจูใหญ่เห็นโฮเหลงเสียงโบก็รู้จักครับก็เลยพาทหารออกมาแล้วก็บอกว่าท่านกับเราก็เรียนรู้ครูเดียวกันบัดนี้ไม่รู้หรือว่าพระเจ้าติวอ๋องนั้นกระทำผิดขุนนางรัศดรได้ความยากแค้นล้มตายไปอันมากพระเจ้าบูอ๋องซึ่งทรงสัจธรรมให้เรามาปราบปรามผู้กระทำผิดเหตุใดท่านจึงมาเข้าด้วยหูเสงฆ่าทหารเราตายไปอันมากอย่างนี้ล่ะท่านเห็นว่าพระเจ้าติวอ๋องทำชอบแล้วหรือยังไงโฮเหลงเสียงโบ้พอได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะจึงบอกว่าท่านเป็นคนโลภรักยศเห็นแก่ลาภหาสัตว์สื่อไม่ถือตัวว่าเป็นอาจารย์มีความรู้แล้วกลับมาว่าเราซะอีกแล้วว่าแล้วก็ขับม้าลุกใกล้เกียงจูแย่เข้าไปทั้งฝ่ายโลเฉียหุยหอก็เข้าช่วยเกียงจูแย่โฮเหลงเสียงโบเห็นว่าจะสู้ด้วยฝีมือก็เหลือกำลังแล้วล่ะแล้วก็ทำถอยไปแล้วก็แก้เอาของวิเศษที่ศีรษะออกรัศมีของวิเศษนั้นก็เป็นแสงไปไกล15วานะก็คือแสงออกไป30เมตรทีเดียวแสงนั้นไปถูกเอาเกียงจูแย่และทหารทำให้ทุกอย่างมืดมัวไปไม่เห็นข้าศึกโฮเหลงเสียงโบก็ได้ทีขับม้าเข้าไปแล้วก็เอากระบี่ฟันถูกเกียงจูแย่ขณะนั้นเกียงจูแย่หาได้ใส่เสื้อกรอกไม่พอถูกกระบี่เข้าเลือดก็ไหลโซมตัวเจ็บปวดเหลือที่จะทนก็ขับม้าหนีทหารของโฮเหลงเสียงโบก็ฆ่าทหารของเกียงจูแย่ทันนัดตัวแล้วก็ตายไปอันว่าแล้วโฮเหลงเสียงโบก็พากันไล่ติดตามเกียงจูแย่ไปทันที่ช่องแคบเอาค้อนเหล็กตีถูกที่ต้นคอของเกียงจูแย่ทำให้เกียงจูหยาตกม้าลงไปแล้วก็สิ้นใจตายโฮเหลงเสียงโบลงจากม้าแล้วก็ไปตัดศีรษะของเกียงจูแย่พอเห็นกงเสียงจูเดินทำเพลงมาก็รู้จักจึงร้องห้ามบอกว่าอย่าเข้ามาที่นี่เราจะตัดศีรษะของเกียงจูแย่กงเสียงจูก็บอกว่างดก่อนงดก่อนอาจารย์ใช้เรามาคอยอยู่โฮเหลงเสียงโบก็โกรธเอากระบี่ฟันกงเสียงจูกงถือจูหลบได้ก็แล้วกระบี่ฟันโฮเหลงเสียงโบ๊ทคราวนี้ไปถูกหมวกทำให้ของวิเศษที่บนศีรษะนั้นก็กระเด็นลงมาแต่หามีฤทธิ์เหมือนแต่ก่อนไม่ด้วยเหตุที่ว่าแพ้ฤทธิ์เสื้อของกงเสียงจูที่ใส่มาโฮเหลงเสียงโบ๊ทคิดขัดใจบอกว่าเหตุใดคนนี้จึงมาสู้ของวิเศษเราได้คิดแล้วก็รำกระบี่เข้าไปไล่ฟันกงเสงจูกงเสงจูก็โกรธก็เอาตราทองที่มีฤทธิ์มากเนี่ยทุบเอาศีรษะของโฮเหลงเสียงโบ๊ทแตกกระจายไปเลยแน่นอนครับตายครับพอตายแล้ววิญญาณนั้นก็ไปอยู่ห้องศีลใต้แปลว่าที่ประชุมของดวงจิตที่ถูกสาปมานะครับแล้วกงเสียงจูก็เก็บเอาของวิเศษของนางโฮเหลงเสียงโบแล้วก็เอายาในน้ำเต้ากรอกปากของเกียงจูแย่เกียงจูแย่ต้องบอกว่ายิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตอีกครับพอได้รับยาในน้ำเต้านั้นก็กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาลืมตาและเห็นกงเสียงจูแล้วก็คำนับบอกว่าโอ้เป็นบุญจริงๆที่ได้พบท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าครั้งนี้บุญคุณนั้นหาที่สุดไม่ได้กงเสียงจูก็เลยบอกว่าอาจารย์เรารู้ว่าเคราะห์ท่านร้ายนักก็เลยให้เรามาช่วยอยู่ช้านานเก เสียงจูหยาพอรู้ก็คำนับกงเสียงจูกงเสียงจูก็ลากลับไปที่เฮกอิวเก๋งถ้าแปลเฮกอิวเก๋งก็แปลว่าเก๋งแก้วนั่นแหละนะครับเก๋งจูหยาก็มาที่ค่ายกลับมาถึงกลางทางก็บังเกิดพายุต้นไม้ใหญ่น้อยหักเอ็นไปแล้วก็แลเห็นซินกงป้าขี่เสือเดินมาเก๋งจูหยาจะหลีกหนีก็ไม่ทันจึงจำเป็นต้องทักว่าท่านจะไปไหนหรอสิงกงป้าหัวเราะแล้วก็บอกว่าท่านอย่าหนีเราเลยเราตั้งใจจะมาคอยแก้แค้นเมื่อท่านคบกับลำเก็กเสียงอ๋องท่านไม่แลดูหน้าเราเรียกท่านก็ทำเมินเสียแล้วก็ยุให้ลำเก็กเสียงอ๋องว่าหยาบช้าทั้งให้นกมาจิกศีรษะของเราอีกท่านคงจำได้เราเนี่ยมีความแค้นนักวันนี้ไม่ปล่อยตัวท่านไปแล้วจะให้ตายอยู่ที่นี่แหละว่าแล้วก็เงื้อกระบี่ขึ้นจะฟันเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เอากระบี่รับเอาไว้แล้วก็บอกว่าท่านกับเราเรียนวิชามาด้วยกันถึง40ปีว่ากันไปแล้วก็เหมือนพี่กับน้องแหละเราจะได้ยุยงลำเก็กเสียงอ๋องทำแก่ท่านที่ว่าดังนั้นหาทำอย่างนั้นไม่เราช่วยป้องกันไว้อีกท่านยังไม่เห็นบุญคุณของเรากลับมาว่ากล่าวดังนี้สินกงป้าก็เลยบอกว่าเองเป็นคนไม่ดีด้วยกันทั้งสองคนนั่นแหละอย่าพักพูดให้แก่ตัวเลยเก่งจูหยาก็เลยตอบบอกว่าซึ่งเราจะกลัวท่านนั้นหาไม่แต่เรานั้นกลัวความนินทาว่าเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันจะมาฆ่ากันเองอย่างนี้มากกว่าว่าแล้วก็เอากระบี่ฟันสินกงป้าเป็นทีนึงแล้วก็หนีไปที่ตะวันออกสินกงป้าก็เลยขับเสือไล่ตามไปครั้นใกล้ก็เอาแก้วอันมีฤทธิ์ซึ่งเกิดแต่ต้นแผ่นดินทิ้งถูกหลังของเกียงจูแย่คราวนี้เจ็บอีกแล้วครับเกียงจูแย่ก็ถึงขนาดที่ว่าเจ็บสาหัสทุดนั่งเลยทีเดียวทางฝ่ายฮู่ลิวสุนโตหยินยืนอยู่หน้าถ้ำหุยเลงตองเขาเฮียบเลงสันและเห็นสินกงป้าก็ร้องเรียกสิงคงป้าแกล้งทำเมินเรียกว่าหูทวนลมไม่ได้ยินไปอย่างนั้นหูลิวสุนโทหยิงก็เลยซ้ำเรียกอีกบอกว่าอาจารย์ให้เรามาคอยอยู่สิงคงป้าเหลียวไปเห็นอ้อรู้จักกันว่าหูลิวสุนโตหยิงคนนี้มีฤทธิ์นักจะอยู่สู้รบไม่ได้แน่ๆก็เลยหนีไปหูลิวสุนโตหยิงก็เลยหัวเราะร้องบอกว่าอย่าหนีเราเลยว่าแล้วก็เอาเชือกที่ลงยันโยนไปมัดสินกงป้าแล้วก็สั่งให้อึ้งกิมเล็กสู้คุมตัวไว้จะเอาให้อาจารย์ทำโทษที่เขากิเลนแล้วก็พยุงเกียงจูใหญ่ให้ลุกขึ้นนั่งเหนือแผ่นศิลาพร้อมทั้งให้ยากินเกียงจูใหญ่กินยาเข้าไปแล้วก็มีความสบายคุกเข่าลงคำนับบอกว่าโอ้ยท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ลากลับมาที่ค่ายฮูลิวสุนโตหญิงก็พาตัวของซินกงป้ามาคันถึงหยกหูกงที่อาจารย์ง่วนทีเสียนจุดอยู่พอได้เห็นรูปธงปักหน้าเก๋งสองคันกับกระถางตามทูบเอาไว้คู่หนึ่งนะสัญลักษณ์อย่างนี้รู้เลยว่าอาจารย์อยู่ก็เลยเข้าไปคุกเข่าลงกราบคำนับง่วนสีเทียนจุนแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านข้าพเจ้าไปจับตัวซินกงป้านั้นข้าพเจ้าได้จับตัวมาแล้วอาจารย์งวนสีเทียนจุนก็เลยให้หาตัวสิงกงป้ามาถามบอกว่าเหตุไรตัวจึงไปทำร้ายเกียงจูแย่ซึ่งอาสาพระเจ้าบูอ๋องมาปราบผู้ผิดเพื่อที่จะให้แผ่นดินเป็นสุขนี่หากว่ารู้ให้ไปช่วยทันเกียงจูแย่จึงรอดถ้าเกียงจูแย่ตายราชการพระเจ้าบูอ๋องก็จะเสียคนทั้งพวงก็จะได้ความเดือดร้อนชอบแล้วหรือยังไงสินกงป้าพอได้ฟังตกใจกลัวก้มหน้านิ่งอยู่เรียกกันว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรล่ะนะครับจะเกิดอะไรต่อล่ะคงต้องติดตามกันในครั้งหน้าเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมวัฒนบุญจับคงต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับThank you.
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: ครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการระบายน้ำการป้องกันน้ำเค็มและการกักเก็บน้ำจืดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด One Grid 1พลังเพื่อเป้าหมายเดียวกันสำหรับประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองเป็นอาคารชลประทานสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีประตูระบายน้ำจำนวน5ช่องสามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีบทบาททั้งในการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากป้องกันและบรรเทาอุทกภัยป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำและเก็บกักน้ำจืดสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ชวนันท์มาลีรายงาน
4: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจัดตั้งศูนย์อำนวยการและจัดเตรียมถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนหลังฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน
6: นายสุเทพทองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกเคียนหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่3ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วและเร่งจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อส่งให้กับผู้ประสบภัยต่อไปรสสุคนจอมพลสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
4: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอจอมทองและดอยลอสั่งเปิดประตูระบายน้ำลดระดับแม่น้ำปิงพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่รับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
7: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำ P24D บ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: ธารณภัยส่งเรือท้องแบนอพยพประชาชนหลังสถานการณ์น้ำหลากท่วมพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6 12และ13บ้านท่าเสาได้รับผลกระทบกว่า25หลังคาเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรือท้องแบนเข้าอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่แม้ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เหลือไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาอยู่ทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คว้าได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมา

หน้าฟ้าที่กำลังมุ่งมิ่งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

บรรดาลูกสาวแห่งชาติทุกคนเลยมีความสามารถแล้วก็ชีวิตนั้นไม่ธรรมดามีทั้งความพยายามความมุ่งมั่นความอุตสาหะภาคเพียรถึงแม้จะมีลมใต้ปีกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แต่เหนืออื่นใดก็คือความบากบั่นฟันฝ่าอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นลูกสาวแห่งชาติอย่างลิซ่านะฮะหรือเนเน่ที่กำลังลุ้นกันว่าเพลงอะไรจะเป็นเพลงที่จะใช้ในการประกวดรอบชิงหลายคนบอกคาดเดาไปถึงเมทัลลิก้ากันเลยหรือว่าลูกสาวแห่งชาติจากทั้งธิดาลูกทุ่งท่านนี้ที่ได้ไปเจอกันเมื่อวันแถลงข่าวแคมป์ไฟดนตรี16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าแผ่นดินนี้มีตำนานเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำแล้วก็มีศิลปินดาวล้อมเดือนไปแล้วก็มีระดับศิลปินแห่งชาติระดับศิลปินรุ่นใหญ่ๆมานะฮะมาให้ความเอ็นดูเมตตาแล้วก็บอกว่าจะแต่งเพลงให้อย่างเช่นพี่แอดคาราบาวแล้วก็มีทางอาจารย์ไข่มาริโฮน่าด้วยที่เชิญมาเป็นแขกรับเชิญในการจัดแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าครั้งที่16นะฮะ16ปีในวันที่5ธันวาคมที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ตำนานในบทนี้ก็ผมได้มีส่วนหนึ่งในตำนานนี้ด้วยกับหน้าที่พิธีกรและพิสันมโนพุทธาด้วยก็คงจะได้ไปเจอกันที่นั่นนะครับเขายังมีอีกหลายๆคนหลายๆท่านที่ถือว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติหรือลูกสาวรุ่นใหญ่อย่างนักวอลเลย์บอลที่ตอนนี้ก็ไปกำศึกกันที่เอเชียนเกมนะฮะก็นี่ก็เป็นลูกสาวแห่งชาติเป็นรุ่นพี่แห่งชาตินะฮะก็ปีนี้เป็นปีทองของผู้หญิงจริงๆนะครับแล้วก็ต้องดูว่าพอหลังจากที่กลับมาจากแถลงข่าวผมก็เลยมานั่งดูประวัติของต้นข้าวสุปรียาก็เลยได้เห็นถึงความมีหน้าว่าทำไมถึงเป็นที่รักแล้วก็แฟนคลับเขาเหนียวแน่นแล้วก็มีความเป็นเมตตาเป็นอะไรเขาดูแลกันดีมากนะครับแล้วก็คือเนี่ยแหละคือคนที่เป็นมิตรกันจริงๆถ้าเป็นคนที่เป็น FC จริงๆเนี่ยเขาจะแบบเหมือนว่าคนทนุถนอมคอยดูแลกันอะไรต่างๆที่จะช่วยกันแหละเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ทำให้ดูแล้วศิลปินที่เขารักเนี่ยได้เดินไปอย่างมีความสุขนะฮะนอกจากมอบเสียงเพลงถึงแม้จะบรรยากาศตรงนั้นจะอบอ้าวเพราะฝนมันกำลังจะตกแล้วมันอบอ้าวที่ร้านกระเทียมพี่ไทยดำตรงแถลงข่าวแล้วก็ย่านีก็เอาทิชชู่มาเช็ดเหงื่อนะฮะพัดลมแบบเล็กๆมาเป่าให้แฟนคลับก็เอานู่นเอานี่อะไรมาช่วยผมดูแล้วโอ้น่ารักนะฮะน่ารักนี่คือแฟนคลับที่งดงามกันนะครับก็คงคล้ายๆเพื่อชีวิตแต่เพื่อชีวิตเราจะแบบดูแบบห่างๆนะฮะเราไม่ได้ไปแบบใกล้ชิดแล้วก็ดูแลกันอย่างแบบเหมือนเป็นลูกสาวแห่งชาติจริงๆนะฮะก็พอมาดูประวัติแล้วโอ้ไม่ธรรมดานะฮะก็บอกกว่าจะก้าวขึ้นมาได้ถึงปัจจุบันนี้ที่ซื้อบ้านหลังเป็นร้านให้กับคุณย่าอยู่เนี่ยก็บอกว่าต้องเป็นก่อนประกวดเนี่ยเป็นนักเรียนคือตอนเป็นนักเรียนตอนนี้ก็เป็นนักเรียนอยู่แต่ว่าตอนก่อนประกวดเนี่ยแบกลำโพงไปร้องเพลงตามตลาดเป็นนักร้องนักเรียนที่จับใหม่เพื่อความสุขของครอบครัวนะฮะโอ้โหแบบคือชีวิตยากลำบากแล้วก็มุ่งมั่นที่จะให้ตนเองได้ผ่านพ้นความยากลำบากแล้วก็ไม่ใช่ตนเองแล้วก็เป็นการให้กับครอบครัวให้กับคุณที่มีพระคุณอย่างเช่นคุณย่านะฮะตอบแทนบุญคุณก็นี่แหละคือความเจริญของคนที่เป็นเด็กที่กำลังอยู่แล้วก็เป็นศิลปินในอนาคตที่คิดว่าตอนนี้แหละครับก็ไม่ใช่อนาคตตอนนี้ด้วยแล้วก็อนาคตต่อไปก็คงจะต้องถือว่ายิ่งใหญ่มากกว่านี้แหละนะฮะตอนนี้ก็โด่งดังมากอยู่แล้วก็เลือกบทเพลงที่เป็นเพลงที่อาจารย์ไข่แล้วก็ต้นข้าวสุปรียาที่ร้องคู่กันแล้วต้นข้าวก็แอบนะฮะแอบขิงกับพี่แอดบอก3ล้านวิวนะคะพี่แอดนะเรียกพี่แอดเลยนะพี่แอดบอกอยู่เป็นเพราะว่าเขาเหนื่อยเหมือนกันนะฮะเหนื่อยจากสาวเหมือนกันแล้วก็เหนื่อยจากหนุ่ม
สุพรรณจากพี่แอดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีกับผมวิญญาณลุงสมัยในคืนวันเสาร์วันที่19กันยายนครบ60วันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับของผมเหมือนกันนะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆที่อวยพรกันมาตั้งแต่เช้ามากยังไม่ขาดสายเลยทั้งในเฟซแล้วก็ในไลน์ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อุตส่าห์เดินทางจากอยุธยามาคลาดกับผมนิดเดียวพอดีผมอยู่เวรทั้งวันในวันเกิดก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องทำงานถึงจะเกษียณในอาทิตย์หน้าแล้วก็ยังทำงานจนถึงวันสุดท้ายนะครับก็วันนี้ก็ทั้งถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงสัตว์เมื่อวานนะครับแล้วก็อ่านข่าวทั้งวันตั้งแต่เช้าแล้วก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่อ่านข่าวตลอดทั้งอาทิตย์เพราะว่าจะทำหน้าที่จนถึงที่สุดก็คือในวันช่วงก่อนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ลาพักผ่อนที่เหลืออยู่อาทิตย์หนึ่งแต่ก็ทำงานจนกระทั่งอ่านข่าวจนวันสุดท้ายแล้วเป็นผู้ประกาศนะผู้ประกาศได้รายงานข่าวคนสุดท้ายด้วยเพราะว่าตำแหน่งนี้เขาจะยุบไปหมดแล้วตามโครงสร้างของระบบราชการใหม่แล้วก็ผมก็คงจะได้ฝากไว้เป็นความทรงจำในเรื่องของการทำงานทั้งเรื่องการอ่านข่าวของวิทยุแห่งประเทศไทยวิทยุแห่งชาติที่ได้เดินทางกันมา37ปี36ปีกว่าแต่จริงๆถ้าเป็นนับตอนที่เข้ามาเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็ประมาณ41ปีครับมาแบบเสื้อผืนหมอนใบจริงๆจากเด็กฝั่งทนแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพราะสมัยก่อนนั้นการเดินทางมาจากฝั่งทนไปถึงวิภาวดีรังสิตนั้นลำบากมากแล้วก็มาอยู่เวรฝึกกับพี่ปีชาทรัพย์โสภาพี่ประพจน์สาครบุตรและพี่ประพันธ์ที่หลังจากพลึกก็กินนอนอยู่ที่สถานีเพื่อที่จะได้ฝึกตนเองให้ได้เพื่ออ่านข่าววิทยุแห่งชาติและเป็นผู้บรรยายถ่ายทอดเสร็จเสียทอดเสียงพระราชพิธีต่างๆแล้วก็รวมไปถึงในการที่ได้ทำรายการเพลงเพื่อชีวิตกับถนนดนตรีทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคือวันนี้อยู่กับคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วที่เดินทางด้วยกันไปกับคุณสมเกียรติแท่นมณีเมื่อช่วงที่ผ่านมาในงานนะฮะในงานสวดพระพิธรรมนะครับท่านรองชัยวัฒน์บุญชวริตหรือรองบิ๊กที่ท่านรักถนนดนตรีมากๆเลยที่อุบลราชธานีเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทีมงานต่างๆของเราคุณณรงศักดิ์นิยมทองนะครับคุณระกิตลักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท่นมณีมณีพันธ์เทียมแสนเตือนใจชุมชนในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยา0816346452นะครับ0816346452แล้วก็บรรยากาศต่างๆของการไปร่วมกิจกรรมในการทำงานกับเพลงเพื่อชีวิตก็จะได้ถ่ายทอดให้คุณฟังกันในช่วงเวลานี้ถึงเที่ยงคืนนะครับ3ชั่วโมง4ทุ่มอย่าลืมติดตามทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11กับถนนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่วิภาวดีรังสิตก็จะนำเทปมาคืนนี้เป็นเทปที่2นะฮะแล้วก็เทปสุดท้ายของเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและนาซีเผือกคนดันเกวียนนะครับเทปหน้านะฮะเทปหน้าบรรยากาศของ78ปีนะฮะนักเดินทางจุดพักของนักเดินทางนักหนาคาราวาน78ปีและคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายอย่าลืมติดตามกันได้ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับก็ทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุทั้งในสื่อออนไลน์ทั้งใน Facebook ทั้งใน LINE นะฮะทั้งใน YouTube ทุกช่องทางถนนดนตรีของพื้นที่กันไว้หมดแล้วนะครับนุ่มสุพรรณที่แบทเล่นกับวง Bass Ass นะฮะหรือไอ้ตูดหมึกมีบอมสินเจริญนะครับแล้วก็ทางคุณแล้วก็น้องดำนะฮะแล้วก็สมาชิกของคาราบาวบางส่วนซึ่งคาดว่าถ้าปีหน้าทนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่ต่อก็จะเชิญแบดแอสในการเล่นเป็นลักษณะของดนตรีโฟกมาฝากคุณในปีต่อไปกันด้วยอย่าลืมติดตามกันนะครับหนุ่มสุพรรณครับ

สน่ห์ของความเป็นลูกทุ่งเนี่ยก็คือนอกจากว่าใจซื่อสื่อสารแบบตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วก็แบบเหมือนมันออกมาแบบจริงใจนะครับแล้วก็แบบภาษาต่างๆเนี่ยจะสังเกตดูว่าจะเป็นภาษาที่สื่อกันแบบไม่ซับซ้อนไม่ต้องคิดคำสวยหรูนะครับเองค่าๆอะไรเงี้ยรักคือรักใช่คือใช่อะไรเงี้ยแบบชัดเจนเหมือนคำของชาวบ้านที่ใช้คุยกันดังนั้นการสื่อความหมายเหล่านี้พอเวลาที่ถ้าเราใช้ศิลปินลูกทุ่งเนี่ยเวลาที่เขาไปแสดงเพราะเขาจะอยู่กับชาวบ้านนี่ตลอดเล่นดนตรีหรือแม้แต่ทั้งหมอลำเนี่ยอย่างเมื่อวันก่อนที่เห็นในคลิปที่ลำใหญ่เล่นแล้วมีคนปามะม่วงขึ้นไปบนเวทีแล้วก็เธอก็แบบหยุดแล้วก็ใครปามะม่วงเลยก็เป็นการสื่อความหมายแบบตรงๆเลยนะฮะคือไม่ต้องอะไรครับคือชัดเลยใครทำไมมีอะไรไม่พอใจอะไรเนี่ยนะฮะเออมันก็นั่นแหละครับแล้วก็เหมือนกับนักร้องอย่างทางที่เราได้ฟังอยู่ว่าแฟนคลับหรือว่าทางผู้ชมจะชื่นชอบไม่ว่าจะทางต้นข้าวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเสียงเนี่ยออกมาเป็นควันที่แบบตรงไปตรงมาแบบเสียงแบบภาษาอยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นของเราออกลูกเนินๆนิดๆแต่เพราะแล้วก็มีแบบลูกเอื้อนนะฮะแล้วเวลายิ่งพูดยิ่งคุยยิ่งเข้าใจว่าทำไมคนก็ชอบเพราะว่าเขามีการพูดคุยที่แบบคือเด็กต้องยอมแล้วว่ายังเป็นเด็กที่เรียนมัธยมอยู่แต่คือเรียกว่าเอาอยู่คือคุยแล้วพูดแบบถูกใจถูกใจนะฮะไม่ต้องใช้คำแบบนักพูดในสภานี่ก็จะถูกใจนะครับนะแต่ในสภานี่ก็จะถูกใจกันอีกแบบหนึ่งนะฮะถูกใจแต่ไม่รู้เรื่องครับครับก็อาจจะรู้นะฮะรู้กันเขารู้กันเองก็ว่ากันไปนะครับครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกของทนดนตรีของพิญจดรุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณสวินสมนัทก็คุณเสียงในไลน์บอกเพลงเพราะมากขอบคุณมากครับคุณปัทมาครับมีคุณอะไรแฟงอ๋อสภาทนายความน้องที่เขาเป็นรปภ.แล้วเขาเรียนหนังสือต่อทางด้านกฎหมายดีครับตอนนี้ผมก็กำลังคุยแล้วก็ไม่ได้กำลังคุยอย่างเดียวนะครับคือทนายมาดำเนินการเรื่องการฟ้องคดีที่มินประมาทในช่วงที่ผ่านมาที่ช่วงถนนดนตรีไลน์กับคาราบาวที่มีคนบอกว่าเอาเงินจัดถนนดนตรีมาจัดงานเกษียณเนี่ยก็เลยต้องฟ้องนะครับก็สำนวนคำฟ้องอะไรเสร็จแล้วนะฮะอาทิตย์หน้าก็คงจะเริ่มยื่นศาลกันเป็นที่เรียบร้อยก็มีอวยพรเข้ามาต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมขออ่านในไลน์ก่อนนะครับคุณวุฒิเมืองนนท์มีความสุขมากๆสุขสันต์รอบวันเกิดใครทำอันนี้ดีจังที่เอาคุณโดมนครสวรรค์ส่งเข้ามาด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากเช่นกันแล้วขอบคุณคุณโดมนครสวรรค์ด้วยตลอด3ปีที่ผ่านมาที่ทำแบนเนอร์มาให้โดยไม่คิดมูลค่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วงที่ผ่านมาต้องขอบคุณมากๆนะครับกับการออกแบบของเพื่อนวัดนวลอรดิษฐ์คุณจอกวัสันวงสว่างคุณอะไรเนี่ยพันไทยใช่ไหมฮะทำภาพที่ผมส่งเข้าไปที่เป็นภาพที่วันเลี้ยงเกษียณนะฮะเนื่องจากปีนี้เกษียณราชการของทางกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยมีรุ่นเดียวกันที่เกษียณนั่นคือมีท่านผู้อำนวยการผู้อำนวยการส้มนะฮะก็ท่านผู้อำนวยการก็เกษียณพร้อมกันด้วยนะครับวนิดาโคจเสนีแล้วก็มีพี่เบิร์ดนะฮะพี่เบิร์ดก็ทางด้านเทคนิคแล้วก็มีคุณแซมคงศักดิ์สายวงด้วยเกษียณปีนี้นะครับมีคุณไพโรจน์นะฮะนี่ก็อยู่เครื่องส่งที่รังสิตอยู่กับคุณเมฆเขานะครับขอบคุณมากนะครับทำแบบเป็นภาพที่ผมมันที่ทางคุณภรรยาผู้ในการส่วนกระจายเสียงในประเทศเขาร่วมกันจัดกันด้วยกันกับน้องๆนะฮะตอนแรกผมจะไม่ไปร่วมงานนะครับก็
น้องๆเขาขอให้ไปร่วมงานเพราะว่าเขาบอกพี่อยู่ที่นี่มาตลอดไม่เคยย้ายไปที่ไหนเพราะว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวอ่านข่าววิทยุแห่งชาติแล้วก็อยู่มา37ปีแล้วเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้มาเป็นครั้งสุดท้ายก็ถือว่าเป็นลูกม่อที่นี่ด้วยแล้วก็เลยต้องมานะครับนะครับขอบคุณมากนะครับทำสวยดีฮะอันนี้เขาทำสุขสันต์วันเกิดที่เอาภาพจันทร์ที่ผมถ่ายรูปหน้าสถานีเพราะว่าอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เริ่มต้นในชีวิตหลังจากที่เรียนจบมัธยมเลยนะครับแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยก็ปีแรกๆก็เรียนไปได้สัก2ปีก็ไม่เอาแล้วเลิกนะครับมีลูกไอ้มดแดงด้วยนะฮะรุ่นสิงห์นะครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากครับสุขสันต์วันเกิดนายโยขอให้นายโยมีความสุขสมหวังคุณลิงลี่ก็มีเพียงลมพัดผ่านในบทกวีนะครับเยอะเลยฮะคุณโจ1714มีความสุขมากๆส่งภาพเค้กมาคุณปอชิตาคุณตะวันนะครับนี่คือในสมาชิกของลายถนนดนตรีส่งภาพอวยพรมาแล้วก็มีเค้กมาเต็มไปหมดเลยนะฮะทานไม่ไหวนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวัดนะฮะคุณออสนะครับเทซี่แชปแมนนะฮะใช่วันนี้ก็ผมอ่านเรื่องนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้ในช่วงในท้ายคุณปอชิตาคุณจาก081อ๋อเบอร์โทรสุขสันต์วันเกิดขอบคุณครับคุณเกตคุณเกตหรือคุณเคตคุณเกตหรือเปล่าฮะ KET เคตหรือเกตสุขสันต์วันเกิดนะครับขอบคุณมากครับก็มีความสุขในวันเกษียณอายุราชการคุณพัฒนะฮะคุณพัฒก็ส่งภาพมาด้วยเค้กเป็นชั้นๆเลยคุณนุ้ยพิษโลกนะฮะขอบคุณมากครับคุณบุญชัยนะฮะส่งมาแล้วขอบคุณมากครับคุณปัดต่อยนะฮะพรจะก็ส่งมาดร.ณรงค์ครับขอบคุณมากครับดร.ณรงค์ครับแล้วก็ขุนเด่นด้วยฮะวันนี้เยอะวันนี้สมาชิกที่ไม่ค่อยได้เข้ามานี้ตัวนี้ส่งมาเยอะเลยนะฮะคุณสุนะครับนะฮะขอบคุณมากครับเจนนี่บ่าวนะเจนนี่บ่าวและเจนนี่บ่าวนะครับก็สุขสันต์วันเกิดเราจะไปเจอกันที่ไร่หุบกระพงป่ะเนี่ยเจอกันที่งานน้ำหมูก่อนมั้งนะครับวันที่10ตุลาไม่ใช่คนรวยและไม่ใช่คนจนพาพี่ไปกินอาหารดีๆพักชมบรรยากาศสบายๆที่ไหนครับแจ้งมาผมจะไปรับอ๋อคุณคนโอ้ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากฮะคุณเจี๊ยบสุพรรณบุรีด้วยครับคุณมาเรียครับขอบคุณมากครับโหวันนี้เยอะนะฮะมาคุณเอนางไพรนะครับคุณเรศสุรต๊อกนะฮะดอกไม้หอมนะครับคุณอ้อยเอเจนะฮะชีวิตคือการเดินทางครับคุณเอกสหายมาริโอน่าคุณจินนี่ครับที่ส่งมาให้เรื่องของอวยพรมันเกิดขึ้นไมเดียวันนี้เยอะนะสมาชิกที่คงต้องรู้ว่าสมาชิกที่ไม่ค่อยได้เข้ามาเนี่ยเยอะมันคุณแจ๋วค่านะฮะแล้วก็คุณคนหลังเขาคุณพงศ์นะครับพิลิสนะครับอะไรนิดนึกว่าจะเงียบๆบางสมานนะฮะเลขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์และส่งภาพของอาจารย์ไข่กับผมมาด้วยครับขอบคุณมากนะครับครับนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ส่งข้อความทั้งเรื่องการเกษียณราชการแล้วก็เรื่องของวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยนะครับ3:42 นครับเพลงที่ผมเดินทางไปอุบลราชธานีนะครับก็ที่ผ่านมาไปร่วมงานสวดนะครับสวดพระพิธรรมศพของท่านรองเทพดีบิ๊กที่อุบลระหว่างทางขึ้นไปทาง M6 นะครับเห็นลำตะคองสวยทีเดียวนะฮะแต่น้ำไม่ค่อยมากนะฮะแสดงว่าปรากฏการณ์เอลนีโญก็ได้เกิดขึ้นอย่างที่เห็นแล้วฝนตกขนาดนี้จริงๆหลายที่ก็บอกว่าตกหนักๆทั้งนั้นนะฮะที่สุพรรณดามาคันเตียก็แจ้งว่าฝนตกหนักที่ขอเพลงของปู่พงศิษฐ์ไว้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับก็บอกว่าตกหนักๆมากๆก็ระวังด้วยตอนนี้หลายที่ครับลมสักลมเก่าที่มันสักครู่โทรมาก็เหมือนกันเพชรบูรณ์กันน้ำไหลตกมาหนักๆมากๆระหว่างเรื่องของน้ำป่าและหลายที่ก็ให้อพยพขึ้นที่สูงสำหรับข้าวของระมัดระวังนะฮะหลายที่ก็ทางรัฐมนตรีทางมหาดไทยเขาแจ้งให้ผู้ว่าได้ช่วยกันดูเรื่องนี้ดูนะครับ
ก็ระมัดระวังในสถานที่ต่างๆหลายที่ก็ปิดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตามที่มีน้ำตกนะฮะแล้วก็ภูเขาสูงแล้วก็เรื่องดินสไลด์ด้วยก็ระมัดระวังด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกกับทนดนตรีคืนวันเสาร์ลำตะคอง

ก็ยังเป็นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยังต้องอยู่ในเรื่องปัญหาเดิมๆสำหรับชาวนาก็คืออย่างยากจนจะร่ำรวยไม่ได้สักทีสำหรับชาวนาบ้านเมืองไทยที่ทำข้าวทำพืชผลการเกษตรให้กับเราได้กินได้อยู่ได้กินได้ใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็ไปทุกครั้งสำหรับชาวนาที่เวลาไปบ้านพุทธาก็จะไปแวะเวียนนะไปกินข้าวไปนั่งพูดคุยกับชาวนาแต่ทำอะไรช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วครับก็ได้แต่ฟังปัญหาหรือแลกเปลี่ยนหรือมีสิ่งที่มีอะไรที่คุยแล้วเขาสบายใจจะมีแต่เสียงหัวเราะหรือความร้อนให้ลบเลือนหายได้ในช่วงเวลาหนึ่งขณะหนึ่งก็ยินดีนะครับบางทีไปแต่ละครั้งเขาก็จะชื่นชอบแล้วก็ทำอะไรตอนไหนให้ทานให้กินตามวิถีชีวิตชาวบ้านชาวนานะฮะที่อยู่ที่อุตรดิตถ์บ้านพ่อตาเราจะไปเราก็ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วผมก็จะได้สัมผัสแล้วก็ได้ข้อมูลก็เราก็ได้จะมาแล้วก็พูดคุยให้ฟังว่าทำไมถึงยังไม่สามารถที่จะได้ให้ชาวไร่ชาวนาของเราลืมตาอ้าปากหรือว่าสามารถที่จะยืนหยัดในอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงต่อไปเพราะว่าเหนื่อยยากกับการทำงานที่เหมือนกับถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของสนดนตรีผมเป็นยศรุ่งสมัยนะคุณสุวิศมนัสควบคุมเสียงนะครับก็ขอบคุณมากมากกับทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาในการอวยพรในวันคล้ายวันเกิดในวันเกิดปีนี้เป็นวันเกิดที่60มีความรู้สึกแปลกๆกันว่าเฮ้ยนี่เราแฮปเดียวเองนะผ่านมาแล้วนี่ก็เลข6เข้าไปแล้วนะครับแต่เราจำยังไม่เดินไม่ยังหยุดเดินทางหรือหยุดการทำงานทั้งสิ้นแล้วก็หลายคนถามว่ายังทำถนนดนตรีต่อไหมทำนะครับทางวิทยุทำและทีวีถ้าทางการทำงานของทีมงานเดิมๆในสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยน้องๆทุกคนยังตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยกันก็พร้อมที่จะกลับมารับใช้แล้วก็ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนกันต่อไปด้วยนะครับส่วนการอ่านข่าวอาจจะต้องหยุดไปเพราะว่าก็ตามภารกิจหน้าที่หลังจากเกษียณไปแล้วนะครับหรือว่าการถ่ายทอดเสียงอาจจะไม่ได้ยินเสียงในการทำงานด้านนี้กันไปแล้วส่วนอื่นๆนะครับก็คือทำงานให้กับทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานมูลนิธินะครับแล้วก็สารใจไทยส่วนใหญ่ใต้ที่เยาวชนจะเดินทางมาในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพลงที่คุณขอมาจากปทุมธานีปิดท้ายด้วยอาวรณ์และเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็ก
6: ที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนการทำงานของครูลดภาระงานที่มีความซ้ำซ้อนพร้อมกันนี้ได้มารับฟังเสียงสะท้อนการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดหลักสูตรลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้เพื่อสู่โลกความเป็นจริงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านการศึกษาและนโยบายด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนสันกำแพงได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดขั้นตอนลดเอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมเกษตรกรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
7: นายธปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ปัจจุบันศูนย์ได้ขับเคลื่อนงานผ่านการรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนมากกว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ข้าวเหนียว และข้าวนาพื้นที่สูงให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเมื่อเกิดอุทกภัยหรือวิกฤตได้ทันท่วงทีส่วนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เข้าไปดูแล งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากกว่า22โครงการอาทิโครงการส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดไร่หมุนเวียนการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมพร้อมเตรียมยกระดับแปลงเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้าวพื้นเมืองเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชนและเกษตรกรในระยะยาวทางนี้กรมการข้าวจะนำข้อมูลและข้อเสนอจากพื้นที่ไปวางแผนส่งเสริมการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: โดรนบินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในรอบ1ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษที่ตึงเครียดขึ้นหนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษรายงานว่ามีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่บินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก250ครั้งในปี2568และ126ครั้งในปี2567อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอังกฤษไม่ได้เปิดเผยว่าฝ่ายใดอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการดังกล่าวด้านนางหลุยแซนเดอร์โจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุว่าตัวเลขสถิติที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากระบบการตรวจจับและการรายงานที่เข้มงวดขึ้นหลังอังกฤษประกาศเขตจำกัดการบินเหนือพื้นที่ทางทหาร44แห่งทั่วประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียเรียกอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงที่อังกฤษเพิ่มการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และโดรนให้แก่ยูเครนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลา2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ไอฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงและท่านไคมาริโอน่ารีบมาเพื่อที่จะขอให้นักดนตรีแต่ละคนได้มาถึงก็รีบที่จะซักซ้อมกันว่าเพลงนี้เนื่องจากไม่ได้เล่นนานมากก็ซักซ้อมกันเดี๋ยวนั้นเลยในวันที่ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มเพลงไม่ถึง2ชั่วโมงก็นักดนตรีกำลังทานข้าวก็ข้าวยังคาปากอยู่เลยนะครับบางคนก็ต้องวางช้อนวางอาหารวางจานไว้ก่อนเพื่อที่จะมาซ้อมแล้วก็บอกลำดับคิวแล้วก็คันขึ้นเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแล้วก็ เล่นดนตรีเล่นจังหวะอะไรกันบ้างในระหว่างนั้นก็ปรากฏว่ามีข่าวเรื่องคุณแม่ของอาจารย์ไข่ล้มนะฮะล้มแกก็เก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็พยายามซ้อมแล้วก็แสดงให้ทนดนตรีจนกระทั่งจบแล้วกระทั่งคุณนกตานีบอกว่าไม่เป็นไรทางส่งไปโรงพยาบาลแล้วข้างบ้านเขาพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ล้มรุนแรงมากก็ท่านไข่ก็เลยถึงกับกอดกับคุณนกตานีแล้วก็บอกไม่เป็นไรแล้วนะฮะสปิริตทั้งนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ไข่ที่วันที่แสดงล้มแล้วก็คุณแม่ล้มเนี่ยแล้วก็ยังแสดงให้กับทนดนตรีอย่างเต็มที่แล้วก็ซ้อมกับเพลงที่ยังไม่เคยได้เล่นแล้ววันที่แถลงข่าวเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็เอาเพลงนี้ไปเล่นด้วยนะฮะก็เลยเป็นเพลงซึ่งคิดว่าในวันคอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีก็คงจะได้นำเสนอเพลงนี้ด้วยแล้วรวมไปถึงสิบริตของพี่ป้อมพี่โต้ด้วยนะครับแต่การเล่นคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่สูญเสียคุณแม่อยู่แล้วก็ไม่ได้บอกให้แฟนเพลงได้ทราบเลยเก็บความรู้สึกไว้จนกระทั่งถึงวันที่จะต้องไปนะครับไปจัดการงานศพคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนก็รู้นี่ก็คือสิ่งที่นักดนตรีคนที่เป็นมืออาชีพทั้งหลายเขาก็ทำหน้าที่เพื่อความสุขของทุกๆคนโดยไม่ได้บอกกล่าวว่าความทุกข์ยากสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องเบื้องหลังนั้นมีอะไรบ้างก็เหมือนกับที่ทนดนตรีที่เบื้องหลังเมื่อวันนั้นภาพสุดท้ายของท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญโชริตบนเวทีที่เซลฟี่กับ

แฟนคลับเป็นภาพที่บนเวทีที่ท่านมีความสุขและก็เป็นภาพครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกับท่านนะครับหลังจากท่านก็ไปป่วยล้มเส้นเลือดในสมองแตกแล้วผ่าตัดแล้วก็ขาดออกซิเจนไปหลายชั่วโมงตอนนี้ท่านก็ลาลับไปแล้วก็จะมีการพระราชทานเพลิงในวันอังคารที่22ซึ่งผมไม่ได้ไปร่วมงานนะทางที่งานนะครับทางที่อุบลเขาแจ้งมาอยากจะให้ไปเป็นพิธีกรในช่วงของการพระราชทานเพลิงศพเสียดายไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าวันที่22ผมมีงานที่ท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรจุลานนท์จะต้องว่าประถมนิเทศครอบครูปธรรมซึ่งได้ติดต่อไว้ในประสานงานไว้ตลอดตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่ได้สามารถเดินทางไปที่อุบลได้ก็คงต้องส่งใจไปก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้เดินทางไปนะครับในการฟังสวดพระพิธรรมไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องส่งใจไปและภาพสุดท้ายนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้เก็บความทรงจำเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาภาพนี้คงจะได้นำมาเผยแพร่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้กับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงในออนทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มแต่ขณะนี้คงจะเป็นเทปที่2ที่จะเป็นบรรยากาศของสิเผือกคนนั้นเวียนกับพี่เขียวคาราบาวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายในเทปที่2หรือเทปสุดท้ายนั่นเองนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสก็คุมเสียงกับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีเดินทางกันต่อไปกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชั่วโมงที่2กับบ้านเราครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4ทุ่ม27นาทีครับชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเดินทางกันในคืนวันเสาร์ที่19กันยายนก็มีเพลงของณแสงธรรมดาที่เขียนให้ณว่องนะครับเพลงชื่อว่ากะเว่าแล้วก็ณสู่นำมาทำกันอีกในแบบเวอร์ชันหนึ่งทางไลน์บอกคุณคนรักพิชิตบอกรายการถนนดนตรีออนทีวีกับรายการถนนดนตรีทางวิทยุไม่น่าเวลามาชนกันเลยน่าจะมีวันที่ถนนดนตรีวิทยุไม่ออกอากาศก็นั่นแหละครับแต่มันทำไงได้ก็เวลาเขามีได้ตรงนี้อย่าไปอันนั้นมากเลยนะครับมีเวลาเขาให้มานี่ก็ดีใจหายแล้วครับเพลงวิชิตไม่ค่อยได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ตอนนี้ออกอากาศทางช่อง11ทาง NBT อยู่นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะสิเพื่อคนดันเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวก็มีเวลาตรงนี้ก็ทำเวลาไปแล้วส่วนที่หลังเกษียณแล้วผมก็จะไลฟ์ทางนี้ในถนนดนตรีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็วันธรรมดาก็คิดว่าเดี๋ยวกำลังดูช่องทาง YouTube ว่าจะไปทำอะไรได้เพิ่มเติมกันขึ้นมาอีกทุกช่องทางที่เราได้สามารถจะสื่อสารกันได้ก็พยายามทำหน้าที่กันไปนะครับส่วนทั้ง0816 346452ก็ขอเพลงกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะมีเป็นเพื่อนกันบางคนบอกเล่าประวัติว่าเคยติดยาแล้วก็ตอนนี้มีความพิการอยู่ก็ไปไหนจะไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็มีชีวิตที่มีความยากลำบากกับเรื่องของร่างกายอยู่เนี่ยก็ใช้วิทยุเป็นสื่อกลางนะฮะก็มีอะไรที่แต่แลกเปลี่ยนกันก็ยินดีนะครับพร้อมรับฟังเสมอๆสำหรับถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ1467 kHz ขึ้นเตือนภัยภาคกลางขอบคุณพ่อปู่นะฮะแล้วก็น้องๆที่เขามานะฮะมางานเกษียณของทางสวทที่วิทยุแห่งประเทศไทยแล้วนำของที่ลึกมาให้เป็นพระครับสวยมากเลยนะฮะขอบคุณมากขึ้น1467ที่อยู่ทางรังสิตครับเพลงที่คุณขอมาจากด่านมะขามเตี้ยที่ว่าฝนตกมานะครับทองดีทองเคครับ

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

สี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีก็ในช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันเสาร์ผมเป็นจรุ่งสมัยและคุณสวิสสมนัสควบคุมเสียงนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอจากจังหวัดแพร่ก็มอบให้แล้วนะครับสุนัยภัยก่อจากราชบุรีนะครับทาง0816346452เดี๋ยวผมกำลังหาเพลงอ๋อชื่อเพลงรอบกัดใช่นะของโอนทวัชชัยนึกอยู่ตั้งนานนะครับมีฝั่งที่อยู่ที่แก่งคอยเป็นผู้พิการสายตาบอกว่าบอกชื่อเพลงมาก็บอกว่าขี้เมาใจดีอะไรเงี้ยจำได้ว่าใช่เขาเพลงนี้มานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งบอกว่าถ้าเกษียณแล้วจะมีถนนดนตรีอีกไหมก็ถ้าทางผู้บริหารทางที่ทำงานอยู่ที่วิทยุอาจจะให้ทำก็ยินดีนะครับก็ต้องรอนะฮะความชัดเจนแต่ก็น่าจะได้ทำก็คือทางวิทยุส่วนทีวีทาง NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มเนี่ยก็ตรงนี้ยังเป็นเทปบันทึกของการแสดงช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อต้นปีกับทนดนตรีทั้งแต่ละเดือนนะครับเดือนละครั้ง8ครั้งที่ผ่านมาก็นำมาออกอากาศอยู่รีลันอยู่อันนี้ก็ไล่มาตั้งแต่นะพี่เขียวกับพี่เผือกแล้วตอนนี้ก็จะเป็นนังหงากับคารวันน้อยและดวงดาวเดียวดายจบจากนั้นก็จะเป็นพยานคาราบาวครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยมาริโฮนาก็จะออกอากาศกันทุกวันเสาร์วันละ1ชั่วโมงนะฮะก็ติดตามกันได้ครับแล้วจะมีต่อไปไหมสำหรับทางด้านของออนทีวีหรือว่าในทนดนตรีหลายที่ให้คุณได้ชมทุกๆเดือนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีต่อไปอีกไหมก็ยังตอบไม่ได้ก็ต้องรอการอนุมัติโครงการแล้วก็ทางผู้บริหารนะครับผู้บริหารทางกรมประชาสัมพันธ์ที่จะอนุมัติงบประมาณต่างๆมาให้เราทำได้มากน้อยแค่ไหนก็รอกันต่อไปครับระบบราชการเราก็จะต้องเป็นแบบนี้กันครับเพลงที่จะปิดท้ายกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมมีอยู่รุ่งสมัยและคุณสุวิสมนัสควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านแม่นีวรวิภาเทียมแสนเตือนใจฉันนเวรและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับให้มันเป็นไปแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสกำชับดูแลเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียตามสิทธิ์อย่างเต็มที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือยาวประเพณีงานของดีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ16นายพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำชับให้เร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมประสานการทำงานทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารรวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มกำลังกระทรวงคมนาคมเร่งหาทางออกการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2 ส่วนที่ไม่สมดุลกัน
7: ได้พิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2 ส่วนที่ไม่สมดุลกันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.บริษัทที่ปรึกษาผู้ออกแบบผู้รับเหมาและผู้ประกอบการเอกชนที่จะเข้ามารับสัมปทานบริหารท่าเรือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความหนาแน่นของดินและพื้นที่ที่ไม่เท่ากันซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาก่อนจึงจะสามารถอนุมัติและส่งมอบพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ส่วนกรณีที่ภาคเอกชนยื่นข้อเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายมูลค่ากว่า10,000 ล้านบาทนั้นทางกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ายังไม่ได้เริ่มกระบวนการเจรจาในรายละเอียดแต่เชื่อว่าจะไม่เสียค่าปรับเนื่องจากต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าความผิดพลาดทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝ่ายใดและแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นในมิติใดก็ตามต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กกต.กำหนดแนวทางติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27 กันยายนนี้โดยเปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้กฎกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
8: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือกกต.ออกประกาศกำหนดข้อควรระวังสำหรับนายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนในการติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27 กันยายนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีสาระสำคัญว่านายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมติดตามการเลือกตั้งได้จากบริเวณนอกแนวกั้นของที่เลือกตั้งต้องไม่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์สามารถบันทึกภาพหรือถ่ายทอดสดบรรยากาศทั่วไปได้แต่ต้องไม่บันทึกภาพบัตรเลือกตั้งหรือหลักฐานแสดงตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและต้องระมัดระวังไม่ให้เห็นหรือคาดเดาได้ว่าผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดหลังเวลา16 นาฬิกาสามารถบันทึกภาพขั้นตอนการเปิดหีบการวินิจฉัยบัตรการอ่านคะแนนได้โดยต้องไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมขอให้งดการหาเสียงหรือแสดงสัญลักษณ์ที่เชิญชวนให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครภายในบริเวณที่เลือกตั้งหากพบความผิดปกติสามารถยื่นคำทักท้วงหรือคำคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27 กันยายนเวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา นิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ป็นเพลงซึ่งถือว่าถ้าคาราบาวทำอัลบั้มจะต้องมีถึกควายถุยอยู่ในอัลบั้มในแต่ละภาคของถึกควายถุยซึ่งมีเรื่องราวที่ยาวนานมากก็เป็น10ภาคขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้อัลบั้มไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มเต็มแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเพลงที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคาราบาวในแต่ละภาคแต่ละภาคว่าถึกควายถุยในภาคที่เท่าไหร่แล้วอันนี้หนึ่งในภาคของถึกควายถุยที่มีชื่อว่าขี้เมาใจดีที่คุณผู้ฟังขอมาจากแกงคอยเป็นผู้พิการทางสายตาก็มอบให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพิจารณ์รุ่งสมัย3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลาของทนดนตรีบทเพลงเพื่อชีวิตที่เดินทางมา31ปีในภาคของการทำงานด้านวิทยุซึ่งผมกำลังจะไล่อำลาจากวงการทางด้านวิทยุกันไปกับการแขวนใหม่ในเกษียณราชการในเดือนนี้นะฮะอีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์นั้นก็จะไม่ได้รับฟังการอ่านข่าวทางภาควิทยุแล้วและการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในส่วนของเสียงด้านอื่นๆที่ยังเป็นประโยชน์อยู่ก็จะทำหน้าที่กันไปไม่ว่าจะการทำรายการวิทยุในทุกวันเสาร์อาทิตย์กับทนดนตรีหรือทางออนทีวีกับทนดนตรีไลฟ์ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่มันสักครู่มันจะจบไปกับนาซีเพื่อคนนั้นเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวในชื่อตอนที่มีชื่อว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายส่วนเสาร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นตอนของจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคาราวานกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายก็อย่าลืมติดตามกัน4ทุ่มถึง5ทุ่มทาง

นดนตรีไลฟ์ออนทีวีส่วนของดนตรีในวันนี้นะฮะเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้าย0816346452นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีบางสายจะได้รับบางสายจะไม่ได้รับนะครับวันนี้ในเฟซที่เขียนว่าอ่านแล้วดีที่ผมได้ไปติดตามแล้วก็แชร์ต่อเขียนถึงเรื่องหนึ่งประทับใจมากเที่ยวเขียนว่าหน้าจอโทรทัศน์ทั่วโลกกำลังจะกลายเป็นความว่างเปล่าเมื่อเครื่องดนตรีของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเกิดขัดข้องกระทันหันทิ้งช่องโหว่ขนาดมหึมาไว้กลางคอนเสิร์ตที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์วันที่11มิถุนายน1988ณสนามกีฬาเวมบลีย์กรุงลอนดอนคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดครบ70ปีของเนลสันแมนเดลากลายเป็นเวทีที่บีบคั้นหัวใจทีมงานที่สุดสตีวีวันเดอร์ศิลปินชื่อดังพบว่าฮาร์ดดิสก์ที่บันทึกเสียงสังเคราะห์สำคัญหายไปก่อนขึ้นโชว์เพียงไม่กี่นาทีเขาตัดสินใจเดินลงจากเวทีและปฏิเสธที่จะทำการแสดงทิ้งให้ทีมงานต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตท่ามกลางสายตาผู้ชมในสนาม 72,000 คนและผู้ชมทางบ้านอีกกว่า600ล้านคนทั่วโลกท่ามกลางความโกลาหลผู้จัดงานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปหาเทรซี่แชปแมนศิลปินโฟกหน้าใหม่ที่แทบไม่มีใครรู้จักซึ่งเพิ่งจะจบการแสดงไปในช่วงบ่ายของวันนั้นเธอถูกขอให้กลับขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งด้วยตัวคนเดียวโดยไม่มีวงแบ็กอัพไม่มีเสียงสังเคราะห์อลังการมีเพียงกีตาร์โปร่ง1ตัวและไมโครโฟน1ตัวเท่านั้นวินาทีที่แชปแมนเริ่มดีดกีตาร์และร้องเพลง Fast Car ความเงียบสงัดก็เข้าปกคลุมสนามกีฬาเวมบลีย์เสียงร้องที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์และเนื้อหาที่กินใจสะกดคนทั้งโลกได้อย่างน่าเหลือเชื่อการแสดงที่ดูเรียบง่ายที่สุดกลับกลายเป็นจุดพีคที่สุดของค่ำคืนนั้นอย่างไม่มีใครคาดคิดเพียงชั่วข้ามคืนที่การแสดงจบลงอัลบั้มเปิดตัวของเธอพุ่งทะยานสู่ยอดขายอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงทั่วโลกความผิดพลาดทางเทคนิคของศิลปินรุ่นใหญ่ในวันนั้นกลายเป็นโอกาสที่เปิดประตูให้เด็กสาวนิรนามก้าวขึ้นสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานของวงการดนตรีมาจนถึงปัจจุบันความผิดพลาดที่เปลี่ยนชีวิตนะครับเมื่อซูเปอร์สตาร์ถอนตัวกระทันหันต่อหน้าผู้ชม600ล้านคนศิลปินรายชื่อจึงถูกผลักขึ้นเวทีด้วยกีตาร์โปร่งเพียงตัวเดียวจนกลายเป็นตำนานชั่วข้ามคืน Fast Car ครับ

ความยุติธรรมมันก็เหมือนกับผีบางคนเชื่อว่ามีจริงบางคนไม่เชื่อ

นั่งลงก่อนสิไกลทำใจให้สบายทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างเปล่าไม่ง่ายแต่เป็นไปได้

ไกลเอ้ยบอกอะไรให้อย่างเราต้องมีความหวังแต่อย่าไปหวังจากคนอื่นไกลเอ้ยบอกอะไรอีกอย่างเราต้องคอยเงี่ยหูฟังฟังเสียงตัวเองก่อนคนอื่นก่อนจะปีนป่ายภูผาก่อนจะข้ามเขาเข้าป่าก่อนจะดำดิ่งพระสุธาดูอย่างเพื่อนผมดิ60แล้วไงอย่างซ่า

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หกสิบแล้วไงนั่งลงก่อนสิไกลจะไปแห่งนนทบุรีเกิดเดินทาง60ตีกว่าที่จะอยู่บ้านก็นั่งทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับขับรถได้ทำอะไรได้ก็รีบๆทำเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เลือกนำมาฝากกันนะครับเมื่อวันก่อนเมื่อวันที่แถลงข่าวที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำก็เจอพี่สันมโนพุทธานก็ยังมีความรู้ความสามารถแหลมคมและความคิดแล้วก็ยังเดินทางแลกเปลี่ยนถามว่าทำยังไงในเรื่องของทำโซเชียลครับก็เรียนรู้ไว้เดี๋ยวจะไปทำตามต่อเนื่องกันไปสำหรับการเดินทางของไกลนะครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายคนดนตรีกับผมพิโยรุ่งสมัยเพลงที่คุณขอมาทั้ง0816346452นะครับ0816346452จากอุบลราชธานีและทางใน Google Form ที่ขอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้จะให้สำหรับหยุดก่อนทางคารวาสนะครับ
2: ครับมีเพลงเกี่ยวกับเพลงเก่าๆนะครับจะนำมาเสนอในช่วงนี้ตอนแรกว่าจะเล่นเพลงตายสิบกระแสนึงลืมฮาร์โมนิกานะครับก็เลยไม่ต้องเล่นเพลงนี้แทนนะครับ

พลงที่ขอมาจากอุบลราชธานีทาง0816346452แล้วก็มาสักครู่นี้จากโคราชบอกฟังตั้งแต่สมัยตอนช่วงโควิดโอ้โหก็ตั้งแต่มันปี62นะครับช่วงนั้นก็มีแต่คนเดินทางไปไหนไม่ได้ต้องอยู่แล้วก็ที่กันนะฮะการเดินทางการขนส่งการจุดหมดนะครับก็ทำให้ระบบธรรมชาตินั้นเรื่องธรรมชาตินั้นฟื้นตัวกันมาอย่างรวดเร็วเลยนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับเครื่องบินไปไหนก็ไม่ได้เงียบดีเหมือนกันนะตอนช่วงนั้นแต่มันก็มีปัญหาตรงเรื่องเจ้าโรคโควิดนี่ต้องคอยระมัดระวังกันถ้าติดขึ้นมาก็เกิดร้อนนะครับก็เป็นกันผมก็เป็นมา2รอบนะวัคซีนที่ฉีดเข้าไปนี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันป้องกันไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรกันที่เกิดกันขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับมีจากเชียงดาวเชียงใหม่ก็ฟังอยู่แต่ไม่ได้ขอเพลงอะไรนะครับเพลงใช่แล้วสิที่ขอจากปทุมธานีของจ่าลอยเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะฮะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่โทรมาบอกว่าฟังเพลงที่พี่แอดเขียนถึงเนเน่ที่ใช้นักกีตาร์ระดับตำนานกันหลายคนที่มาเล่นกีตาร์กันก็เห็นเพลงแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ให้คุณประกอบเขาโหลดมาให้เดี๋ยวต้องไปโหลดมาให้ก่อนนะครับจากอำนาจเจริญที่ขอเพลงขนมนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของคาราบาวแล้วมีเรื่องเบื้องหลังที่น่ารักอยู่เรื่องหนึ่งครับก็ที่ผมเองก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากสิ่งที่คนที่อยู่เบื้องหลังคาราบาวนี่แหละครับก็คือพี่ปุ๊กนะฮะภรรยาพี่แอร์ที่ได้เห็นความสำคัญของถนนดนตรีแล้วก็คนประสานให้พี่ไก่คาราบาวว่าช่วยดูคิวสำหรับคาราบาวที่จะมาให้กับถนนดนตรีเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะมาถนนดนตรีไลฟ์ถึง2ปีด้วยกันก็ทำให้คุณได้ชมคาราบาวเต็มวงฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็คนก็แน่นกันหนักเต็มไปหมดนะครับปีหน้าก็คิดว่าจะเป็นโฟกแบบเฉพาะกิจกับสมาชิกของทั้งคาราบาวและวงแบดแอสนี่นะครับคาราบาวแฟมิลี่เขียนว่าแม่ปุ๊กคือรักแท้รักเดียวคำพูดจากหัวใจของพี่แอดคาราบาวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเขามานานถึง42 ปีไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่มันคือวันเวลาอีกนับไม่ถ้วนคือวันที่คนหนึ่งต้องออกไปยืนอยู่บนเวทีขณะที่อีกคนเลือกยืนอยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆคอยดูแลบ้านดูแลครอบครัวและประคองทุกอย่างให้เดินต่อชีวิตของนักดนตรีที่ต้องเดินทางออกทัวร์ครั้งละหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พี่แอดเคยพูดว่าภรรยาไม่เคยบ่นมีเพียงสายโทรศัพท์ที่โทรมาบอกว่าคิดถึงและยังทำหน้าที่ดูแลครอบครัวและลูกๆอย่างดีที่สุดแต่แม่ปุ๊กไม่ได้เป็นเพียงกองหลังของครอบครัวเธอยังแบ่งปันแรงกายและแรงใจเพื่อสังคมมีเรื่องราวการรวมกลุ่มกับชาวมอเตอร์ไซค์และทีมคอมมานเดอร์ซิตี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นส่งต่อให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆกว่า50แห่งทั่วประเทศรวมถึงช่วยเหลือชาวบ้านและทหารในพื้นที่อีสานใต้สิ่งที่น่าประทับใจคือหลายเรื่องพี่แอดเพิ่งมารู้จากสื่อภายหลังและยิ่งทำให้เขารู้สึกภูมิใจในผู้หญิงคนนี้มากกว่าเดิมวันที่แม่ปุ๊กได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติแอดบอกว่าภูมิใจจนถึงกับน้ำตาไหลพร้อมยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิตเพราะบางครั้งคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่บนเวทีเขาอาจเป็นคนที่คอยเปิดไฟในบ้านรอวันที่คนรักกลับมาดูแลครอบครัวในวันที่อีกคนต้องเดินทางและเป็นกำลังใจในวันที่โลกข้างนอกเหนื่อยล้า42ปีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรักกันนานแต่คือการรักกันในวันที่ชีวิตไม่ได้มีแต่วันที่สวยงามคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าอีกคนคอยอยู่ข้างหลังแต่ทั้งสองคนกำลังเดินไปบนเส้นทางเดียวกัน
กองหลังที่ดีอาจไม่เคยได้ยืนอยู่กลางแสงไฟแต่แสงไฟที่ส่องถึงคนข้างหน้าหลายครั้งเกิดจากใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเสมอลำลาคุณด้วยบทเพลงอดีตมาริโอน่าและเพลงขนมที่คุณขอมาเราจะกลับมาทำหน้าที่กันในช่วงเวลาของทนดนตรีวันพรุ่งนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและผมประโยชน์รุ่งสมัยและคืนวันนี้ทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจิตรันวัสันต์มุกสว่างสมเกียรติแท้แม่นีมนวิภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุวิศมนัสควบคุมเสียงพรุ่งนี้พบกันเช่นเดิมนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางผมประโยชน์รุ่งสมัยลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รอบนี้สามชาติรอบหน้าไม่มีแผ่นดินอยู่ครับเชิญ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ